0: มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
2: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการสโลว์ฟู้ดอีโคโนมีพร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
3: อยากจะให้พัฒนาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
4: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
2: นายสำเพ็ญบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ส่วนการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
5: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที นอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
1: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
5: นายทารัตวิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90% ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยดาโตอมาจิตซิงกิลประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการเครนรุ่นประชาชนชายใจอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิทิศสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงศ์ที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทับโดยมือท็อปของโลกอย่างลลนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟต์เทนนิสหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4-6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลี กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15 เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.
11: 1 นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทย คำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็น

0: ชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
6: ครับโครงการที่เราจะเสนอพลมาสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบ
5: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบนึงนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับ
5: ค่ะ
6: อาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของนราธิวาสเนี่ยเรามี GPP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับ
5: ค่ะ
6: เป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60%ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
5: ค่ะ
6: ก็ประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยารานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับ
5: ค่ะ
6: ต่อไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมันเป็นเรือนจำเก่านะครับพอย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับ
5: ค่ะ
6: ต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเสร็จครับ
5: ค่ะประชาชนในพื้นที่อะค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
6: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็นและโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตราทัศน์อันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนะที่ว่าจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูงอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินทร์มาศรีสาครมาจันแนะมาแหวงนะครับแล้วก็มาละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอก หรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
5: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
6: ครับเราก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขากงสู่สุหายโกลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุหายโกลกนะครับแค
5: ่
6: เราก็จะเชื่อมไปถึงสุหายโกลกเลยนะครับสองโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับก็จะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐกลันตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดตนาทัศน์ซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อม2หาดนะครับคือหาดตนาทัศน์แล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาขนถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการปุ๊บบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าปุ๊บ2ป่าปุ๊บครับปุ๊บบาเจาะกับปุ๊บเต้าแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชบิดด้วยครับ
5: ค่ะ
6: สำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
5: ค่ะค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
6: ก็ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็3ขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาราบาราที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหโกลกด่านทุเกตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในราชที่ว่าได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในราชที่ว่าอย่างยิ่งครับ
5: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
6: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติ การสร้างรั้วความมั่นคงครับ
5: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
6: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีครับครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราชบุรีประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
5: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
1: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
9: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
8: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบารวยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งรินและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
9: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้าน3นะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
8: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิส การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
7: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
10: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
11: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนที่สองครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติอย่างแน่นอน
10: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: ศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง
13: ๆงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
12: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
14: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทตราดรายงาน
7: ท่านผู้ ู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทอง4เกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
16: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคทิกอรีของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเอิร์นโคชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
15: ด้านนายชัดชัยเชหรือโคชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
17: ก็หนักใจครับเพราะว่าตัวเทนนิสก็มันการันตีได้แน่ๆ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับทางนี้กับใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
15: ด้านพัชรกันต์ภูลเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในเอเชียนเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ170และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที
18: ่เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
15: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราสิทธิมงคล
20: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
1: ่ครับ
2: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
2: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายเข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: ครับ
2: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทหรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่

0: ที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
0: ภาพรวมคือ60,000กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
0: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
1: อ
0: ำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ่
1: ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
0: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
0: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะแต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกันจึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผม
0: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
1: ครับ
0: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผน
0: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ ขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
0: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคร
0: ับ มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมา
1: ครับ
0: น้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะวิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
0: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะคร
0: ับ ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
0: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่า เราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราไม่เลือกข้างแล้วก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกแล้วที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: คร
0: ับ ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งหลายพันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแม้รู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
0: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย60/40นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น200,000,000,000ตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องละค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุคลุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.ชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านโสภณถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะงั้นช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือกระบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงกระบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัตินี่ผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน
0: ์
1: ถ้าพิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีอินทรพันธ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรัตน์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมด

งคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้าทำมันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
0: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดนู่นนี่นั่น
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่อตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
0: มา
1: ช
0: ่ว
1: ยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
0: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหล

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวย

ที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆนั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรองนะครับอาจจะเป็นการรับรองโดยพฤตินัยไปจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับสิทธิอย่างเดียวที่ได้จากความเป็นพ่อเมื่อมีการรับรองบุตรไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเป็นการรับรองโดยพฤตินัยนะครับโดยพฤตินัยก็หมายความว่ารับรองต่อบุคคลทั่วไปหรือวิธีการซึ่งกฎหมายรับรองว่าผู้เป็นพ่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: ารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
1: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยก็บอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็

0: โซเชียลทูลคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด

0: มิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโบเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะเป็นหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลหลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำหลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
8: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนรา

0: าธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
2: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
5: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
6: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีนะคะวันนี้เจอกันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ28สิงหาคมค่ะชลบุรีมีการจัดประชุมกรมการจังหวัดนะคะที่พัทยาค่ะโดยนายนฤทธิ์ นิลามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะโดยค่ะก็มีการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมในอำเภอพาเที่ยวของอำเภอบ้านบึงนะคะตลอดจนนะคะก็ติดตามการดำเนินงานแล้วก็กิจกรรมสำคัญของจังหวัดชลบุรีในรอบเดือนที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะกรณีประชาชนร้องเรียนภายหลังจากซื้ออาหารผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขอนามัยค่ะซึ่งสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชลบุรีก็เชิญคู่กรณีเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยจนสามารถตกลงกันได้นะคะโดยผู้ประกอบธุรกิจตกลงจ่ายเงินเยียวยา 150,000 บาทพร้อมนะคะดำเนินการตรวจสอบยกระดับกระบวนการควบคุมคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจการคลังสถานการณ์แรงงานแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะสถิติสาธารณภัยดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะรวมถึงการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะสำหรับประเด็นด้านการท่องเที่ยวเนี่ยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่เชื่อมโยงหรือว่าอปท.พัทยานะคะก็นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะคะพื้นที่พัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่เชื่อมโยงเนี่ยพ.ศ. 2571ถึง2575ภายใต้แนวคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคุณภาพยั่งยืนและสมดุล นะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ค่ะโดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพื่อให้แผนดังกล่าวเป็นแผนของพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้นะคะก็พื้นที่ดำเนินงานก็ครอบคลุมเมืองพัทยาแล้วก็เชื่อมโยงภายในจังหวัดชลบุรีอย่างเช่นอำเภอบางละมุงสัตหีบศรีราชานะคะเอ้ยขออภัยค่ะบางละมุงสัตหีบเกาะสีชังเกาะจันแล้วก็บ่อทองนะคะโดยอปท.พัทยาก็จะมีกำหนดจัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายวันที่8กันยายนก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาทำร่างแผนยุทธศาสตร์ในเดือนตุลาคมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ชลบุรีเองก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะทางด้านเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการติดตามเรื่องของยาเสพติดนะคะโดยท่านผู้ว่านะคะก็ประชุมนะคะเพื่อติดตามผลการทำงานนะคะร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็นายอำเภอทั้ง11อำเภอนะคะเป็นการติดตามการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็การจัดระเบียบสังคมนะคะโดยฝ่ายปกครองทั้ง11อำเภอเนี่ยเขาลงพื้นที่เมื่อวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทั้งการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนแล้วก็ตรวจสถานที่ต่างๆพบการกระทำความผิดนะคะดำเนินคดีเนี่ย46คดีนะคะมีผู้ทำผิด79รายส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงคดีอาวุธปืนนะคะแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกำชับทุกอำเภอค่ะดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะไม่ให้ไปใช้ก่อเหตุรุนแรงนอกจากนี้นะคะก็จังหวัดเองก็มีการติดตามในเรื่องของปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ทรัพย์สินในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีการตรวจร้านค้าของเก่าไป87ครั้งก็ไม่พบการกระทำความผิดนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของ การติดตามการแก้ไขปัญหาสัญชาติแล้วก็สถานะบุคคลนะคะส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันไทยดีการเบิกจ่ายงบประมาณการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะรวมถึงการผลการปฏิบัติงานของทั้ง11อำเภอด้วยผู้ว่าก็เน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมกันทำงานแล้วก็ดูแลความปลอดภัยปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบเลี้ยวรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่2ค่ะ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

นี้นะคะกับรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่2ค่ะทางด้านของผอ.สว.นะคะมีการออกหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่นะคะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าผอ.สว.ณบ้านในบนตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมชลบุรีค่ะมีพระครูพนัสบุรารักษ์รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนะคะจะอาวาสวัดบ้านในบนนางสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมมูลนิธิผอ.สว.นะคะก็ถือว่าเป็นมูลนิธิที่จัดขึ้นนะคะจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าประชาชนชาวไทยจะเรียกว่าสมเด็จย่าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมค่ะอันเป็นพระราชปณิธานที่ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันนะคะในปี69นี้สำหรับชลบุรีค่ะก็กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่12ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะคะที่วัดบ้านในบนตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมค่ะให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพนะคะทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.นะคะได้ร่วมมือในการออกหน่วยมีการตรวจรักษาโรคทั่วไปมีการคัดกรองป้องกันโรคเบื้องต้นนะคะส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดมูลค่านะคะก็คือฟรีนั่นเองนะคะก็เหล่ากาชาดชลบุรีก็ยังมีการได้มอบถุงยังชีพพร้อมยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวบริษัทไม้ชลบุรีนะคะร้องขอสิทธิ์หลังเหตุไฟไหม้นะคะนายจ้างรับปากว่าจะจ่ายค่าจ้างแล้วก็เยียวยาตามกฎหมายนะคะโดยทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ชุมนุมเรียกร้องของแรงงานต่างด้าวบริษัทอีโควูดจำกัดอยู่ที่หนองปลือพนัสนิคมนะคะหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้นะทำให้บริษัทเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถให้พนักงานกลับเข้าทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งบริษัทเนี่ยประกอบกิจการผลิตแล้วก็จำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์จากไม้มีลูกจ้างเนี่ย146คนคนไทย25คนต่างด้าว117คนนะคะโดยแรงงานต่างด้าว111คนเข้าร่วมเรียกร้องค่ะเกี่ยวกับค่าจ้างค้างจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างค่าบอกกล่าวล่วงหน้ารวมถึงขอรับเอกสารประจำตัวคืนเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองนะคะก็จากการหารือร่วมกันระหว่างนายจ้างแรงงานแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็สามารถหาข้อยุติได้นะคะบริษัทเนี่ยยืนยันจะเก็บรักษาเอกสารประจำตัวของแรงงานไว้นะคะให้แรงงานสามารถเข้าถึงแล้วก็ขอรับคืนได้ตามความต้องการพร้อมอนุญาตให้แรงงานพักอาศัยภายในที่พักของบริษัทอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าประปาโดยฟรีนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนอกจากนี้นะคะนายจ้างก็ยืนยันจะจ่ายค่าจ้างงวดเดือนสิงหาคมให้พนักงานทุกคนเต็มจำนวนพร้อมจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างแก่แรงงานที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็จะมีการนัดหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนหลังวันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะสำนักงานจัดหางานชลบุรีก็ตรวจสอบแล้วว่าพบว่าแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องนะคะกำชับให้นายจ้างดำเนินการตามกฎหมายหากว่ามีการเลิกจ้างต้องแจ้งออกจากงานภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการชุมนุมของแรงงานต่างด้าวครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะก็มีฝ่ายความมั่นคงอำเภอพนัสนิคมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพนัสนิคมดูแลความเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างแรงงานกับสถานประกอบการหรือว่าเป็นนายจ้างนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็คือหน่วยงานภาครัฐก็เป็นตัวกลางนะคะในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กับนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการก็จบลงได้ด้วยดีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสารพมารายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
7: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครั้งนี้หลังจากยื่นเอกสาร

0: และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหน้าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพรายอีกครั้งชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน200,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 MHz
4: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
5: แล้วพบกันใน

จังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองหรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: จักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: คคลบนท้องถนน
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 นเศษแบบนี้ไปจนถึง 11:00 นโดยประมาณค่ะจะเจอกันเป็นประจำค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็วันนี้วันเสาร์ค่ะรับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาเช่นเดิมอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทั้งข่าวที่เกิดขึ้นแล้วข่าวที่เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงข่าวของภาครัฐข่าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะรวมไปถึงเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นแอมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหรือว่าในช่วงของวันอาทิตย์คุณเหมชาติคุณสิริพิมพ์ก็จะมีเรื่องอะไรมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็แบบนี้เป็นประจำล่ะค่ะคุณฟังค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงสักนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะตกมาบ้างเป็นฝอยๆเป็นละอองก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันเพราะว่าหลายๆคนรู้มาว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดอาจจะกลับมานะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะก็เป็นการเรียกว่าดูแลสุขภาพกันไปทั้งโควิดทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของไข้เลือดออกอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะที่จะต้องดูแลกันแบบนี้เป็นประจำคือเจอกันทุกครั้งก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของแบบนี้ราคาสุขภาพนะฮะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวอปมช.ทุกๆคนนะคะห่วงใยทุกๆด้านในเรื่องของสุขภาพเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาวางพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเขามีฝนตกหนักบางแห่งนะส่วนทางภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกบางพื้นที่นะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนเนี่ยพาดผ่านประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศลาวบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะในช่วงของวันที่29ก็คือวันนี้29ถึงวันที่2กันยายน2569เนี่ยประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางตะวันออกของภาคนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกของภาคเนี่ยรวมทั้งด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะตลอดทั้งช่วงเลยโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะในช่วงของวันที่29ถึงวันที่2กันยายนก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับชาวเรือเนี่ยควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันเนี่ย ควรที่จะงดออกจากฝั่งตลอดช่วงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะเดินทางไปตรงไหนก็ลองฟังพยากรณ์อากาศกันบ้างแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะภาคตะวันออกบ้านเราเนี่ยตั้งแต่วันที่27มาจนถึงวันที่30สิงหาเนี่ยเขาจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวระยองแถวจันทร์แถวตราดนะคะส่วนในช่วง31ถึง31สิงหาถึง2กันยาเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีลมแรงอย่างบ้านแอมเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าหากไม่มีลมก็คือไม่มีลมเลยเงียบเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีลมค่อนข้างจะพัดแรงนะคะนะค่อนข้างจะแรงเลยมีลมตลอดเวลาแต่ว่าช่วงไหนถ้าเขาอบอ้าวเลยนะก็นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของลมเรื่องของอะไรของต่างๆนะคะคือถ้าเราได้ทราบได้รู้ถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วเราสามารถที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้ว่าวันนี้ฝนจะตกหนักนะช่วงนี้ฝนจะตกนะช่วงนี้จะมีลมแรงนะมีคลื่นสูงนะเราจะได้ไม่ต้องเดินทางไปทางเรือหรืออะไรประมาณนี้ก็จะได้เบนเข็มในการเดินทางนะเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำนะสำหรับการเจอกันทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้แน่นอนจะเป็นเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำนะคะทั้งข่าวภาครัฐข่าวในจังหวัดชลบุรีข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะช่วงนี้เนี่ยในจังหวัดชลบุรีของเราก็มีข่าวมากมายเลยนะคะที่จะนำเสนอค่ะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะเวลา16นาฬิกาค่ะนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำพุทธศักราช2569จังหวัดชลบุรีครั้งที่7ประจำเดือนสิงหาคมค่ะที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดเทพบุตรตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะพิธีก็มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะคะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยประธานก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพนะจากนั้นประธานสงฆ์ก็นำพระสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา140วินาทีนะคะเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลและพระกุศลก่อนที่ประธานในพิธีจะถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และพระรูปเป็นอันเสร็จพิธีนะคะซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดชลบุรีก็จัดขึ้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ข้าราชการและประชาชนได้ร่วมประกอบศาสนกิจและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาธิกรุณาธิคุณร่วมกันค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จังหวัดชลบุรีของเรานะคะมีกิจกรรมต่างๆนะฮะมาต่อที่เรื่องนี้ค่ะคุณฟังค่ะเรื่องของกองทัพเรือเขาเดินหน้าสร้างเรือน้ำมันฝีมือคนไทยนะฮะเพื่อที่จะเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมต่อเรือไทยนะพึ่งพาขีดความสามารถภายในประเทศนั่นเองนะกองทัพเรือเขาเตรียมจัดพิธีวางกระดูกงูเรือน้ำมันนะคะในวันอังคารที่1กันยายน2569เวลา8นาฬิกาที่อู่ต่อเรือบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลดอทยาร์ดนะคะตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะโดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งภายในพิธีก็ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์พิธีสงเจริญพระพุทธมนต์พิธีประสานกระดูกงูเรือนะคะเวลา10นาฬิกา39นาทีซึ่งเป็นเวลามงคลเลิกนั่นเองนะคะโครงการสร้างเรือน้ำมันครั้งนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพเรือนะคะในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมในการต่อเรือภายในประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีจากฝีมือคนไทยทั้งด้านการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างเรือนะคะนอกจากเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการต่อเรือลดการพึ่งพาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพของประเทศด้านของความมั่นคงทางด้านของทะเลแล้วก็อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศด้วยนะซึ่งในครั้งนี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมไลฟ์บรรยากาศพิธีวางกระดูกงูเรือน้ำมันในวันที่1กันยายน2569ได้ทาง Facebook Fanpage ของกองทัพเรือรอยัลไทยนาวีนะคะเรือสร้างในประเทศไทยด้วยฝีมือคนไทยเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงของประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งพิธีวางกระดูกงูเรือน้ำมันเนี่ยในวันที่1กันยา2569อย่างที่แอมบอกว่าใครที่อยากดูนะก็ติดตามได้ทาง Facebook Fanpage นั่นเองนะคะซึ่งเรือน้ำมันเนี่ยเรือน้ำมันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือที่สนับสนุนนะสำคัญเลยในการส่งกำลังบำรุงทางทะเลเพื่อให้กองทัพเรือนั้นสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจนะฮะอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของประเทศด้วยนะความสำคัญในการวางกระดูกเรือเนี่ยคุณผู้ฟังคะหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคือความสำคัญในการในของพิธีวางกระดูกเรือคือเป็นจุดนะ เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะของการสร้างนะของการสร้างเรือนั่นเองนะแล้วก็เป็นการสื่อสารประเพณีและก็ความภาคภูมิใจของกองทัพเรือนะคะแล้วก็แสดงถึงความพร้อมเพรียงความพร้อมในการมุ่งมั่นในการพัฒนาและก็เสริมสร้างกำลังทางเรือรวมไปถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือและก็การพัฒนาตนเองในด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศนะคะเป็นการประโยชน์นะประโยชน์ของประโยชน์ที่กองทัพเรือเนี่ยเขาแล้วก็ประเทศจะได้รับจากการสร้างครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถนะในการบำรุงทะเลเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมต่อเรือและก็เทคโนโลยีของไทยนะคะสร้างการจ้างงานและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยและก็เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลนะแล้วก็ผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากด้วยนะซึ่งทางเรือเนี่ยเรือเนี่ยเขามีคุณลักษณะสำคัญประจำเรือน้ำมันนะคะก็คืออย่างที่บอกก็เป็นเรือที่สนับสนุนภารกิจเติมเต็มพลังนะเพื่อภารกิจที่ไม่หยุดนิ่งนะเป็นภารกิจที่ไม่หยุดนิ่งก็คืออย่างที่บอกคือ1คุณลักษณะของเขาคือ1เนี่ยบรรทุกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลลิตรนะคะ2เนี่ยส่งน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า70กิโลลิตรต่อชั่วโมง3สามารถส่งน้ำมันได้ให้แก่เรือของกองทัพเรือได้ทุกประเภทเลยและ4ค่ะมีระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 4,000 ไมล์ทะเล5ค่ะทำความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า12น็อตนะ6ค่ะปฏิบัติการต่อเนื่องในทะเลไม่น้อยกว่า7วันนะคะและ7ค่ะมีความคงทนทะเลในการบรรทุกเต็มที่เลยนะคะ8ค่ะสามารถรับส่งน้ำมันระหว่างเรือกับเรือในขณะที่ยึดเดินเรือในสภาวะทะเลไม่น้อยนะก็คือสามารถส่งน้ำมันได้เวลาที่ส่งให้กับเรือต่อเรือนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่ายินดีของเมืองไทยประเทศไทยบ้านเรานะคะก็มีความสามารถมีศักยภาพมากมายเลยนะคะมาต่อที่เรื่องนี้อีกค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกนะคะเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะมีอยู่หลายเรื่องนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในจังหวัดชลบุรีของเราค่ะเป็นเรื่องในจังหวัดชลบุรีของเรานะก็มีเรื่องราวอย่างที่บอกนะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันมากมายเลยนะคะเรื่องในจังหวัดชลบุรีของเราค่ะไปที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะทางท่านผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะคะเขาก็เป็นประธานนะเป็นประธานในการประชุมบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเรื่องของเรือสหรัฐที่จะนำกำลังพล 5,000 นายยกระดับความปลอดภัยเข้มแข็งแต่ไม่ตื่นตระหนกนะเตือนผู้ประกอบการเนี่ยห้ามฉวยโอกาสย้ำพัทยาต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะทีนี้เขาก็มีประชุมบูรณาการหน่วยงานทั้งด้านความมั่นคงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐนะซึ่งมีกำหนดที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็จอดเรือบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569นี้นะพร้อมด้วยกำลังพลประมาณ 5,000 นายแน่นะ ในการประชุมก็มีพลตำรวจตีพงพันธ์วงมณีเทศนะคะเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงนะคะนายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบนางพัทรชนันผ่องผาดนายอำเภอศรีราชานะคะตลอดจนผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่ศรีราชาบางละมุงและก็สัตหีบฝ่ายปกครองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพัทยามณฑลทหารบกที่14และก็ผู้แทนจากท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมประชุมนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะบูรณาการแผนการรักษาความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลตั้งแต่ช่วงเรือเทียบท่านะคะการเดินทางออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงการเดินทางกลับขึ้นเรือจนกระทั่งเรือออกจากน่านน้ำไทยนะซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เดินทางมายังพื้นที่สัตหีบแล้วแหละแล้วก็ยังสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการรองรับกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐนะคะเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยเป็นการรองรับกำลังพลจำนวนมากกว่าที่ชลบุรีเคยดำเนินการมานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเรือรบของสหรัฐนะเข้ามาจอดที่ท่าเรือจุดเสม็ดเนี่ยก็จะมีกำลังพลประมาณ 1,000 คน 1,000 กว่าคนนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมีกำลังพลประมาณ 5,000 นายเลยจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมพื้นที่สัตหีบบางละมุงศรีราชาโดยเฉพาะเมืองพัทยานะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่กำลังพลเขาจะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนนะพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะให้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลต้อนรับกำลังพลแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมนะโดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าแล้วก็การบริการเนี่ยจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาใช้บริการนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้กำชับเรื่องให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็กาดตามสถานบันเทิงต่างๆนะให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพมีมาตรฐานแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกระทบต่อสุขภาพลักษณ์ของจังหวัดแล้วก็เมืองพัทยานะฮะถ้าหากว่าพบเหตุผิดกฎหมายหรือสิ่งปกติผิดปกติเอ๊ะก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนไม่ควรใช้กำลังนะฮะหรือว่าเผชิญหน้ากับนักท่องเที่ยวหรือกำลังพลโดยตรงนะทางนี้ในจังหวัดชลบุรีก็ได้ประสานการทำงานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อให้การเดินทางเข้ามาของเรือสหรัฐเนี่ยนะฮะเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็กำลังพลกว่า 5,000 นายเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็สร้างความประทับใจกับผู้ที่มาเยือนนะคะตลอดช่วงพักเรือในประเทศไทยเลยนะฮะซึ่งทางด้านของพลตำรวจตีพงพันธ์วงมณีเทศเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้กล่าวว่าการเดินเรือเข้ามาของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้เนี่ยถือเป็นภารกิจสำคัญในพื้นที่เลยนะโดยกำหนดให้พื้นที่ของสภ.เมืองพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่หลักนะคะหรือว่าพื้นที่ไข่แดงพร้อมกับประสานงานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงนะเข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพื้นที่บัฟเฟอร์โดยรอบนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลความปลอดภัยอย่างครอบคลุมทั้งนี้เนี่ยขณะนี้ยังไม่มีข่าวหรือว่าข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ว่าจะเกิดอันตรายหรือว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใดๆนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ประมาทพร้อมกับยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพลนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนโดยย้ำหลักการทำงานยกระดับความปลอดภัยแต่ไม่สร้างความตื่นตระหนกนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับมาตรการสำคัญก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะคะก่อนกำลังพลแล้วก็นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าพื้นที่โดยบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใช้เป็นศูนย์บริการจัดการเหตุการณ์ถ้าว่าเกิดสถานการณ์ใดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังเตรียมประสานโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงแรมที่คาดว่าจะมีกำลังพลเข้าพักเนี่ยเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็พนักงานส่วนหน้าช่วยสังเกตความผิดปกติของบุคคลเข้าออกแล้วก็แจ้งข้อมูลมายังสายตรวจในพื้นที่นะโดยย้ำว่าเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวหรือว่าทำให้เกิดความตื่นตระหนกนะคะเพราะฉะนั้นก็เมืองพัทยานะแล้วก็พี่น้องชาวพัทยานะก็ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะต้อนรับเขาอย่างดีนะให้บริการอย่างประทับใจนะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชลบุรีเรานะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันในวันนี้เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ในช่วงของเรื่องเล่าค่ะวันนี้เรื่องเล่าเนี่ยแอมจะมาพูดถึงเรื่องของวันที่31สิงหาคมนะคะของทุกๆปีนะวันที่31สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันรณรงค์การต่อต้านการใช้ยาเกินขนาดสากลนะหรือว่าวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากล นั่นเองซึ่งตรงกับวันที่31สิงหาคมของทุกๆปีเลยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยเขามักจะใช้โอกาสในวันนี้เนี่ยจัดแคมเปญให้ความรู้และก็สร้างความตระหนักให้กับประชาชนค่ะเพื่อที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยทั้งจากการใช้ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดยานอนหลับหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะซึ่งถ้าหากคุณหมายถึงนะหมายถึงวันสำคัญที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะแล้วก็จัดกิจกรรมทั่วประเทศก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกเนี่ยซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนกับทุกปีเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเขาแยกกันนะฮะเพื่อความชัดเจนเนี่ยเขาสามารถแยกทั้ง2วันความแตกต่างของทั้ง2วันได้นะซึ่งข้อแตกต่างของทั้ง2วันก็คือวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลเนี่ยก็คือวันที่31สิงหาคมที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะเป้าหมายก็คือเรื่องของการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้ยาป้องกันภัยเงียบจากการรับยาเกินขนาดแล้วก็ร่วมระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกเนี่ยก็คือวันที่26มิถุนายนนั้นเขามุ่งเน้นที่จะปราบปรามรณรงค์การต่อต้านและก็การแก้ไขปัญหายาเสพติดกฎหมายในชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้น2วันเนี่ยเขาแยกกันนะไม่ได้รวมเป็นวันเดียวกันนะคะเพราะนั้นก็นำมาบอกเล่าให้คุณฟังได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะนะเรื่องของวันต่อต้านเนี่ยนะคะ เป็นการตระหนักถึงยาการใช้ยาเกินขนาดนะทีนี้เรื่องการใช้ยาเกินขนาดเนี่ยนะเขาก็จะมี5ความรู้ที่จะช่วยเลี่ยงภัยในการใช้ยาเกินขนาดได้อย่างที่บอกนะ31สิงหาของทุกปีถือเป็นวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลโดยมีเป้าหมายที่จะลดการป่วยรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาดซึ่งแม้จะฟังดูไกลตัวนะแต่ก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเลยเมื่อ20กว่าปีก่อนในปีพ.ศ.2544นะโดยนักเขียนชาวออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นคนทำงานด้านสังคมและก็สุขภาพในออสเตรเลียนะโดยจัดตั้งวันนี้ขึ้นมาสร้างความเข้าใจแล้วก็มีมุมมองที่จะให้ถูกต้องต่อการใช้ยาเกินขนาดนะลดการเสียชีวิตเพื่อที่จะลดการเสียชีวิตแล้วก็เพิ่มความเห็นอกเห็นใจต่อเหยื่อของเหตุการณ์ลดการตีตาจากสังคมเพราะว่าการใช้ยาเกินขนาดเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะถึงแม้ว่าในเขาเรียกว่าในปีต่อๆมาการรณรงค์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดนะก็จะมีทีมต่างๆมานะฮะแต่ว่าก็จะเรียกว่าเพื่อที่จะให้เกียรติกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผ่านการใช้ยาเกินขนาดเข้ามาเปลี่ยนชีวิตซึ่งรวมถึงครอบครัวญาติแล้วก็เพิ่มเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ๊ยอยากกินยาตายหรอหรือว่าอยากอะไรเหรออะไรอย่างนั้นนะคะเราจะให้เกียรติผู้ที่ใช้ยาเกินขนาดจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะเขาทำไปด้วยอยากหายนะอยากจะหายเลยกินเพิ่มขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถร่วมกันนะร่วมกันช่วยกันเพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักเพื่อที่จะผลักดันระดับนโยบายสุขภาพเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยนะคะไม่ต้องเจอประสบการณ์หรือเหตุการณ์แบบนั้นนะเรื่องของการใช้ยาเกินขนาดนะเดี๋ยววันนี้แอมก็จะมี5วิธี5ข้อนะที่จะควรรู้ที่จะช่วยให้คุณนั้นตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดได้นะ1นะคือการใช้ยาเกินขนาดใกล้ตัวกว่าที่คิดนะหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยฉันกินยาตามหมอสั่งนะไม่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันอาจจะเผลอคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการตัดสินใจเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆอะไรประมาณนั้นมะนะมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้การใช้ยาเกินขนาดเนี่ยอาจจะฟังดูไกลตัวนะเนื่องจากเหตุดังกล่าวไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นโรคร้ายนะทั้งยังไม่ได้รับการพูดถึงมากพอแต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนะที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าการใช้ยาเกินขนาดเพื่อทำอัตนิอัตตะวินิบาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายนั่นแหละนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นโรคซึมเศร้าเกิดจากภาวะอารมณ์ชั่ววูบอย่างที่แอมบอกเมื่อสักครู่นะคะรวมไปถึงการใช้ยาซ้ำซ้อนโดยไม่รู้ตัวนะเนื่องจากไม่รู้ถึงส่วนประกอบของยานะคือยาที่กินเข้าแล้วมีส่วนผสมที่ซ้ำซ้อนอะไรประมาณนั้นคุณอาจจะกินยาตัวนึงบอกว่าปวดหัวยาอีกตัวนึงไปกินอาจจะว่าแก้เครียดแต่ว่าปวดหัวด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะสองค่ะใช้ยาลดกับยาแก้แพ้อย่างระมัดระวังนะคะยาลดไข้เนี่ยมักจะมีพาราเซตามอลส่วนผสมหลักนะในขณะที่ยาแก้แพ้ บางยี่ห้อก็อาจจะมีส่วนผสมของพาราเซตามอลอยู่นี่ไงคือการกินยาซับซ้อนนะดังนั้นถ้าว่ามีอาการป่วยหรือว่าเป็นไข้หรือว่ามีการแพ้ด้วยเนี่ยก็ต้องรับประทานยาแก้ไข้ร่วมกับยาแก้แพ้จึงต้องระมัดระวังนะคะโดยผู้รับประทานยาเนี่ยต้องอ่านสลากหรือว่าดูส่วนผสมของยาแก้แพ้ก่อนนะเพราะว่าถ้ารับประทานยาลดไข้แล้วแล้วก็ยาแก้แพ้ที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการกินยาเกินขนาดได้ซึ่งผลข้างเคียงนั้นอาจจะร้ายแรงถึงขั้นทำให้ไตพังได้นะเห็นไหมดังนี้เนี่ยผู้คนคือหมอเนี่ยหมอหลายๆคนเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบนะให้แต่ละคนทราบถึงการกินยาของตนเองในขณะที่กำลังจะรับประทานยาเนี่ยเพื่อให้ไม่ให้เกิดการใช้ยาซ้ำซ้อนนะหรือทำให้เกิดการใช้ยาเกินขนาดนั่นเองคือหมอเขาจะต้องแจ้งบอกนะฮะข้อที่3บอกว่าอุบัติเหตุทางการแพทย์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะสืบเนื่องจากภาระงานของแพทย์และพยาบาลเนี่ยเยอะหลายครั้งอาจจะเกิดการเกิดเหตุที่ทำให้มีการใช้ยาเกินขนาดได้เพราะยาบางชนิดเนี่ยผิดพลาดเพียงให้รับประทานกับแบบฉีดนะปริมาณที่ให้คนไข้เนี่ยต้องใช้ต่างกันนะการใช้ยาเกินขนาดซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุนะทางการแพทย์ที่ส่งผลกระทบทางสุขภาพได้อย่างรุนแรงกับคนไข้ได้เช่นกันนะคะและข้อที่5บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการตัดสินใจเพียงชั่วมุนะใช่ไหมมันเป็นมีบทความวิชาการจากวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องลักษณะของผู้ป่วยที่กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาวะการเป็นโรคเป็นพิษต่อตับรุนแรงเนี่ยเป็นข้อมูลจากการรับการรักษาของผู้ป่วยที่กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะก็พบว่าการใช้ยาเกินขนาดเนี่ยมีแรงจูงใจมาจากการฆ่าตัวตายสูงถึง 49.42% โดยลักษณะการกินยาแบบขุนหารพันแล่นนะมากกว่า 91.95% นะอย่างที่แอมบอกมันเป็นความคิดชั่วมูบนะมึ๊บเดี๋ยวก็ตัดสินใจแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะข้อที่5บอกว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งช่วยได้มากนะถึงห้องฉุกเฉินในภายใน8ชั่วโมงนะความรุนแรงก็ลดลง20เท่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเนี่ยสำหรับกรณีการใช้ยาพาราเซตามอลมากเกินไปเนี่ยมีการศึกษาพบว่าระดับของยาพาราเซตามอลที่รับเข้าไปเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะเป็นพิษที่เกิดขึ้นนะปัจจัยสำคัญก็คือระยะเวลาหลังเกิดเหตุแล้วได้รับการรักษาจากห้องฉุกเฉินถ้าหากว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยเข้าไปถึงการรักษาได้ภายใน8ชั่วโมงความเสี่ยงของภาวะพิษต่อตับเนี่ยที่รุนแรงก็จะลดลงถึง20เท่าเลยนะการตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดก็คือเป็นเรียกว่าเป็นอารมณ์อะนะเป็นอารมณ์ที่คิดว่าอะไรก็จะต้องอันนี้แหละช่วยได้อะไรประมาณนั้นนะก็ต้องยับยั้งชั่งใจกันหน่อยนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่ใช้ยาเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อผู้อื่นเนี่ยที่จะลดการตีตาการมองในมุมที่เข้าใจมากขึ้นรวมถึงเพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพเพื่อที่จะมีกลไกในการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นนั่นเองนะวันที่รณรงค์การใช้ยาเกินขนาดสากลนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะ มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็อาจจะเกิดการตราต่างๆทางสังคมขึ้นทำไมต้องกินยาเกินขนาดอยากอย่างนั้นเหรออยากอย่างนี้เหรออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าพอเขาหายเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ไม่ใช้ชีวิตปกติโดยที่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเขาเรียกว่ามันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดที่การใช้ยาเกินขนาดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะทำร้ายตัวเองแต่ต้องการจะให้โรคมันหายไปกินผิดกินเกินขนาดไปหรือว่ากินซ้ำซ้อนอะไรประมาณนั้นอย่างที่แอมบอกให้คุณผู้ฟังเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเมื่อสักครู่นี้นะมันเป็นการเกิดการกินที่ซ้ำซ้อนกันนะเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะอยากให้เกิดขึ้นกับใครต่อใครหรอกนะฮะก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทีนี้แอมก็มีวิธี5วิธีใช้ยาอย่างปลอดภัยมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะอย่างแรกเลยคือคุณผู้ฟังต้องรู้จักชื่อยาสามัญของรู้จักชื่อสามัญของยาที่ใช้นะว่ามันเป็นยาอะไรป้องกันการกินยาผิดซ้ำซ้อนอย่างพาราเซตามอลคุณกินยาพาราเซตามอลไปแล้วคุณเป็นไข้ปวดหัวคุณจะไปกินยาอย่างอื่นซ้ำเข้าไปอีกที่มันต่างชื่อกันนะเป็นยาแก้ปวดยาแก้ไข้ยาลดไข้อะไรต่างๆคือชื่อมันแตกต่างกันออกไปแต่ตัวยามันก็คือพาราเซตามอลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยรู้จักคนใช้ยาอย่างที่สองเพราะว่าแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเป็นอายุเป็นน้ำหนักเขาก็ต้องดูด้วยนะว่าอายุแท้แค่นี้ต้องกินยาเท่าไหร่นะเพศหญิงเพศชายน้ำหนักเท่าไหร่คุณหมอเนี่ยเขาต้องแยกแยะนะคะเขาต้องรู้แต่ถ้าหากเราไปกินเองไม่สนนะกินตามเขาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะข้อที่3บอกว่ารู้จักวิธีใช้ยาก็คือรู้จักวิธีใช้ยาคือยาอันเนี้ยเป็นยากินนะอันนี้เป็นยาทานะนะอันนี้เป็นยาใช้ภายนอกอันนี้ภายในนะอันนี้กินก่อนกินหลังอะไรประมาณนี้อันนี้คือการรู้จักใช้ยาค่ะนะข้อที่4บอกว่ารู้จักอันตรายของยานะเพราะว่ายาแต่ละชนิดมีผลข้างเคียงแล้วก็มีข้อควรระวังที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าอันตรายแค่ไหนอย่างพาราเซตามอลกินเข้าไปเยอะมีพิษต่อตับอะไรประมาณนั้นนะคะก็อย่ากินมากจนเกินไปนะเขาจะระบุไว้เลยว่าห้ามกินวันละกี่เม็ดเกินวันละกี่เม็ดห้ามกินเกินวันละกี่เม็ดนะกินกี่เวลาอะไรประมาณนั้นเองแล้วข้อที่5บอกว่ารู้จักเก็บยาค่ะหากเก็บไม่ถูกยาก็อาจจะเสื่อมสภาพคุณฟังจะเห็นว่ายาบางตัวเนี่ยเขาจะใส่ซองสีน้ำตาลมาเพื่อกันแสงนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเก็บยาให้ถูกต้องนะบางตัวก็ไม่ได้ใส่ซองตาลนะบางตัวก็ใส่แคปซูลมาอย่างดีใส่เขาเรียกอะไรนะฟอยมาอย่างดีนะก็ต้องดูด้วยว่าตัวไหนมันต้องเก็บให้พ้นแสงนะต้องเก็บให้ไม่ให้โดนความชื้นนะอะไรประมาณนี้นะเขาเรียกว่าการรู้จักวิธีเก็บยานะต้องเก็บให้ถูกวิธีอย่างที่บอกนะก็นำมาบอกเล่าให้คุณฟังได้แล้วฟังว่าวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลนะคะเขาก็มีวิธีแอมก็มีวิธีมาแนะนำคืออย.นี่แหละเขาแนะนำวิธีการใช้ยาให้เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะ5วิธีเมื่อสักครู่นี้ที่แอมแจ้งไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราฟังเรื่องราวดีๆกันมาแล้วในเรื่องเล่าวันนี้ที่แอมนำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังว่าวันที่31สิงหาคมนะ เขาเป็นวันตระหนักถึงการใช้ยาเกินขนาดสากลซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันห่างไกลตัวเองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันอยู่รอบๆตัวเรา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: จิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
4: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
4: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
7: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขุงเจียมอำเภอขุงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขุงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
5: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปี กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่

0: นักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 75,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
1: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
0: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างพระมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกองคมนตรีประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมและประธานอุปถัมภ์การจัดทอดกฐินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 12:30 น.ณวัดเทพประธานอธิพรตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีร่วมสร้างบุญร่วมสร้างศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนา
3: สูตรที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสูตรขึ้นเอาไทยบูรพา

0: ครับน้องๆมาพบกับพี่แฝกเกชีอีกครั้งกับนิทานปันสุขกันอีกแล้วนะครับน้องๆคิดเหมือนกับพี่แฝกเกชีหรือเปล่าครับว่าใครๆก็อยากโตไปเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีพลังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากๆนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับน้องๆเราทุกคนสามารถยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้พี่แฝกเกชีมีเรื่องราวของเจ้าหินก้อนเล็กๆที่อยากยิ่งใหญ่มาเล่าให้น้องๆฟังครับในนิทานเรื่องหินจิ๋วอยากพบผู้พิเศษน้องๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยหินจิ๋วเป็นก้อนหินเล็กๆที่อยากจะเติบโตเป็นภูเขาก้อนใหญ่มันเฝ้ารอวันให้ตัวเองโตขึ้นวันแล้ววันเล่าแต่ขนาดของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงหินจิ๋วเคยได้ยินเรื่องราวของผู้พิเศษในป่าลึกที่มีคาถากายสิทธิ์จึงอยากออกเดินทางไปพบผู้วิเศษเพื่อขอพรอันล้ำค่าระหว่างทางทั้งต้นไม้และดอกไม้ต่างร้องบอกให้หินจิ๋วล้มเลิกภารกิจนี้เพราะหนทางที่จะไปหาผู้วิเศษนั้นยากลำบากมากแต่หินจิ๋วก็ยังคงมุ่งมั่นออกเดินทางต่อไปมันเดินผ่านทุ่งหญ้าป่าเขาจนพบกับทางลาดยาวอันแสนขรุขระที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ
1: เจ้าผ่านมันไปไม่ได้หรอกข้าอยู่แถวนี้ไม่เคยเห็นใครผ่านทางนี้ไปได้เลยสักคน
0: เสียงของนกน้อยที่บินอยู่บนท้องฟ้าตะโกนบอกแต่หินจิ๋วไม่ทิ้งความตั้งใจเก็บแขนขาทำตัวให้กลมที่สุดแล้วกลิ้งไปตามทางลาดผ่านหลุมบ่อน้อยใหญ่ตามทางได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน
1: โอ้โหเจ้านี่มันช่างวิเศษจริงๆเลย
0: หินจิ๋วยิ้มหันไปมองเจ้านกน้อยแล้วออกเดินทางต่อไป
2: เส้นทางไม่ได้ง่ายอย่างที่ต้นไม้และดอกไม้บอกจริงๆด้วยแฮะ
0: หินจิ๋วนึกในใจแต่ก็ไม่ย่อท้อมันกลิ้งต่อไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงดัง
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วย
0: เสียงแหลมๆของแมลงตัวเล็กร้องขอความช่วยเหลือหินจิ๋วรีบหาต้นเสียงและเจอแมลงตัวเล็กหลบอยู่ในโพรงไม้อีกด้านหนึ่งมีกิ้งก่าที่พยายามจะมุดตัวเข้าไปในโพรงเพื่อจะจับแมลงเป็นอาหารอย่างหิวกระหายหินจิ๋วเห็นดังนั้นไม่รีรอรีบกลิ้งตัวพาตัวเองไปปิดปากโพรงไม
2: ้ไม่ต้องกลัวนะพวกเจ้าจะต้องปลอดภัย
0: หินจิ๋วรีบบอกพร้อมยิ้มส่งกำลังใจให้เหล่าแมลงไม่นานนักกิ้งก่าก็ย่อท้อต่อการขุดโพรงไม้เพราะมันไม่สามารถที่จะขุดทะลุหินจิ๋วเข้าไปในโพรงได้เมื่อกิ้งก่าจากไปเจ้าหินจิ๋วจึงออกมาจากโพรงไม
3: ้โอ้โหเจ้านี่ช่างวิเศษจริงๆขอบใจนะที่ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว
0: ้หินจิ๋วยิ้มชื่นใจก่อนจะออกเดินทางต่อไปจนมันพบกับทะเลสาบที่กว้างใหญ่อุปสรรคสุดท้ายที่ขัดขวางทางไปพบผู้วิเศษหินจิ๋วครุ่นคิดมองซ้ายแลขวาจนหันไปเจอเรือลำเก่าที่จอดอยู่หินจิ๋วจึงเข้าไปพูดคุยกับเรือลำนั้น
2: ท่านเรือครับท่านเรือจะกรุณาพาผมข้ามทะเลสาบนี้ไปได้หรือไม่ครับนะครับนะ
0: เสียงแก่ๆของเรือตอบกลับมาว่า
4: ข้าไม่ได้ออกไปลอยบนผืนน้ำมานานแล้วเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้าเป็นเพียงเรือเขาเก่าที่มีรูรั่วข้าคงจะพาเจ้าข้ามไปไม่ได้หรอก
0: หินจิ๋วครุ่นคิดทันใดนั้นมันก็กระเด้งตัวเองเข้าไปในเรือแล้วกลิ้งไปที่รูรั่วของเรือขนาดตัวมันปิดรูรั่วได้พอดีเรือเก่าๆจึงแล่นมาถึงอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัย
2: ขอบคุณคุณลุงเรือมากนะครับ
0: หินจิ๋วเอ่ยปากอย่างซาบซึ้งเบื้องหน้าหินจิ๋วตอนนี้คือภูเขาลูกใหญ่ที่หินจิ๋วฝันอยากจะเป็นมันยืนมองภูเขาอย่างตกตะลึงเพราะภูเขาลูกนี้มันใหญ่โตดูสงบและน่าเกรงขามแต่ก็ได้ยินเสียงแก่ๆจากเรือลำเก่าๆเอ่ยขึ้น
4: นานแค่ไหนแล้วนะที่ข้าไม่ได้มีชีวิตชีวาบนผืนน้ำแห่งนี
0: ้เสียงนั้นทำให้หินจิ๋วละสายตาจากภูเขาแล้วกลับมามองเรือลำเก่าอีกครั้ง หินจิ๋วกลิ้งไปรอบๆเรือเพื่อหาดินเหนียวมาอุดรูรั่วของเรือลำนั้น
4: ข้าไม่รู้จะขอบใจเจ้ายังไงดีเจ้าช่างวิเศษจริง
0: ๆหินจิ๋วก็มองดูตัวเองในผืนน้ำยิ้มอย่างมีความสุขมันตัดสินใจเดินทางกลับบ้านพร้อมหัวใจที่พองโตเมื่อมาถึงป่าที่หินจิ๋วเคยอาศัยอยู่เหล่าต้นไม้และดอกไม้ต่างพูดคุยกันถึงหินจิ๋ว
5: ข้าว่าแล้วเจ้าไม่มีทางได้เจอผู้พิเศษแน่ๆถึงได้ยังเป็นหินจิ๋วก้อนหินก้อนเล็กๆแบบนี
0: ้หินจิ๋วเงยหน้าขึ้นพลางยิ้มตอบต้นไม้และดอกไม้ด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและเด็ดเดียว
2: ข้าเจอผู้พิเศษแล้วล่ะอยู่ใกล้แค่นี้เอง
0: หินจิ๋วก้มลงยิ้มให้กับเงาของตัวเองในหยดน้ำที่หล่นลงมา น้องๆเชื่อกันหรือยังครับว่าเราทุกคนสามารถยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่ตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลยแค่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำสิ่งดีๆได้และลงมือทำมันวันนี้น้องๆได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้คนรอบข้างหรือยังครับแล้วกลับมาพบกับพี่แฟร์เคชิและนิทานปันสุขได้ใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นิทานปันสุขผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0: เรื่องเจ้าหมีนีโน่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำผึ้งมีหมีจอมขี้เกียจตัวหนึ่งชื่อนีโน่ซึ่งชื่นชอบการกินน้ำผึ้งเป็นอย่างมากนีโน่นอนกินน้ำผึ้งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ทุกวันจนตัวอ้วนกลม
1: นมงำงำงำเฮ้น้ำผึ้งหอมหวานซะจริงๆเลยอร่อยอย่าบอกใครแบบนี้มันน่าจะลองกินให้หมดป่าไปเลยใครจะได้ไม่ต้องมาช่วยแย่งกับเราแย่แย่แย
0: ่เช้าวันหนึ่งหมีนีโน่ได้ออกไปเดินหาอาหารเหมือนเคยขณะที่มันเดินต้วมเตียมต้วมเตียมอยู่นั้นมันก็ได้พบกับเจ้าจ๋อซึ่งกำลังนั่งกินผลไม้อยู่อย่างอร่อยอร่อย
1: สวัสดีเจ้าจ๋อ
2: สวัสดีนีโน่กำลังจะไปไหนเหรอท่าทางรีบร้อนเชียว
1: ฉันจะไปหาน้องน้ำผึ้ง
2: มีที่ไหนกันเล่า
1: ก็น้ำผึ้งไงจะกินซะหน่อยแต่บ้านฉันมันหมดแล้วต้องไปหาที่อื่นที่มันไกลออกไปนะเจ้าจ๋อเอ้ย
2: โอ้โหนายกินมากๆระวังจะฟันผุนะนีโน่แบ่งผลไม้ของจ๋อไปกินไหมล่ะจ๋อมีเยอะ
1: โอ้ยไม่เอาไม่เอาหรอกผลไม้ของเธอไม่เห็นจะอร่อยฝาดก็ฝาดรสชาติก็ไม่หวานเหมือนน้ำผึ้งเฮ้ยไม่กินด้วยคนล่ะอุ้ย
2: งั้นก็ตามใจนะ
0: นีโน่เดินไปเรื่อยๆในป่าแล้วก็ได้เจอกับช้างน้อยซึ่งกำลังกินกล้วยน้ำว้าอย่างอร่อยนีโน่จึงเข้าไปถามหารังผึ้ง
1: ช้างน้อยนายรู้บ้างไหมว่าที่ไหนมีรังน้ำผึ้งบ้างฉันจะกินน้ำผึ้งจะแย่อยู่แล้วนายเห็นมีที่ไหนบอกฉันหน่อยนะ
3: อ้อยไม่เห็นมีนะว่าแต่เธอนะกินน้ำผึ้งทุกวันเลยเหรอนีโน่ไม่กลัวอ้วนหรือไง
1: ไม่กลัว
3: ถึงน้ำผึ้งเนี่ยจะมีประโยชน์แต่ถ้ากินมากๆเนี่ยก็ทำให้นายอ้วนได้นะนายลองกินกล้วยอย่างฉันสิอร่อยกินแล้วแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสอ่ะฉันแบ่งให้หนึ่งลูก
1: จ้าขอบใจกองไว้ตรงนั้นแหละช้างน้อยแต่ฉันไม่ชอบกินกล้วยฉันไปก่อนละฉันไปหาน้ำผึ้งกิน
3: โอ้ยงั้นก็ตามใจนะอุตส่าห์เอาเรื่องดีๆสุขภาพดีๆมาบอกก็ไม่ยอมเชื่อกัน
0: ระหว่างที่นีโน่เดินหาน้ำผึ้งไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ทันระวังตัวจึงตกหลุมพรางของนายพรานเข้ามันพยายามกัดเชือกเท่าไหร่ก็ไม่ขาด
1: อ้าวใครจะได้ช่วยฉันทีโอ้ยทำไมเชือกมันแข็งอย่างนี้
0: เพราะอะไรรู้ไหมคะน้องๆเพราะว่าฟันของเจ้านีโน่นั้นน่ะผุหมดแล้วค่ะและยังไม่มีแรงขึ้นจากหลุมเพราะว่านีโน่ไม่เคยออกกำลังกายร่างกายจึงไม่แข็งแรงนีโน่รออยู่นานลุงฮูกก็บินผ่านมาพอดี
1: แย่เหลือเกินลุงฮูกครับบินมาทางนี้หน่อย
4: อะไรเหรอหมีนีโน
1: ่ลุงฮูกครับช่วยผมด้วยลุงฮูกผมอยู่ทางนี้
4: อยู่ตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลย
1: อยู่ตรงนี้
4: ตรงไหน
1: ก็ตรงหน้าของลงนี่ไง
4: เฮ้อเจ้าอยู่ตรงนี้เองตายละข้านึกว่าบินมาชนภูเขา
1: เอออยู่นี่แหละนี่แหละหมีนีโน่เองล่ะครับเออ
4: เฮ้ยนีโน่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุงจะไปตามเพื่อนๆมาช่วยนะรอประเดี๋ยวเดียวนะ
1: แป๊บ
4: เดียว
1: โอ้โห
0: พูดจบลุงฮูกก็รีบบินไปแจ้งข่าวให้เจ้าจ๋อและช้างน้อยทราบทันทีและทั้งหมดก็รีบมาช่วยเจ้าหมีนีโน่อย่างรวดเร็ว
2: นีโน่นีโน่นายไม่ต้องกลัวนะจ๋อมาช่วยแล้ว
1: ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย
2: เดี๋ยวจ๋อจะใช้ฟันแหลมคมของจ๋อกัดเชือกให้ขาดเองกัดให้ขาดเลยชักชักชัก
3: ช้างน้อยก็จะช่วยดึงนีโน่ขึ้นมาจากหลุมนีโน่นายจับหางฉันไว้นะ
1: ได้เลย
3: จับสิจับฉันจะดึงแล้วนะ
1: ดึงเลย
3: ได้แล
1: ้
3: ว
1: ขอบใจพวกเธอมากนะที่มาช่วยฉันไม่งั้นฉันคงต้องเสร็จในพรานแน่เลยขอบใจขอบใจมากเลย
3: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกนีโน่นารู้หรือเปล่าว่าที่นายช่วยตัวเองให้ขึ้นมาจากหล่มไม่ได้นะเป็นเพราะว่านายอ่ะเอาแต่กินน้ำผึ้งอย่างเดียวฟันก็ไม่เคยแปลงผุหมดเลยกัดเชือกเลยไม่ขาดยังไงเล่า
4: โอ้โหอีกอย่างคือเจ้าไม่เคยออกกำลังกายเลยวันๆเอาแต่กินน้ำผึ้งพวกเราได้ชวนกันกินผักผลไม้ก็ไม่ยอมกินร่างกายของเจ้าก็ไม่แข็งแรงไม่เชื่อลุงฮูกเลย
1: ผมไม่รู้แล้วครับว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตัวผมเองผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับ
2: แต่นายก็ยังกินน้ำผึ้งได้อยู่ล่ะนีโน่เพียงแต่ว่านายต้องกินอาหารอย่างอื่นด้วยในปริมาณที่เท่าๆกันกินอาหารหลายๆอย่างจะได้สารอาหารหลายอย่างแบบเจาะยังไงล่ะ
4: ตกลงต่อไปนี้ฉันจะออกไปหาอาหารร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็แบ่งอาหารกันกินจะได้ออกกำลังกายด้วยฉันจะแข็งแรงอย่างพวกนายยังไงล่ะ
3: ดีมากเลยโน่ฉันแบ่งกล้วยให้นายหนึ่งหวี
5: ดีมากเจ้าโน่เอ้ยแต่ว่าตอนนี้พวกเราทุกตัวเนี่ยต้องพานิโน่ไปส่งที่บ้านก่อนดีกว่าไหมไม่อย่างงั้นมานั่งคุยริเดี๋ยวในพานมาก็เสร็จกันพอดีนะเนี่ยแม่หมีพ่อหมีก็ไม่ห่วงนะไปกันเลยนะทุกคนนะไปกันเลย
3: ไปก
5: ัน
3: เลย
0: หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วทำให้นีโน่คิดได้แล้วว่าการกินอาหารแต่เพียงอย่างเดียวตามที่เราชอบไม่ได้มีประโยชน์เลยนีโน่จึงเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่นับแต่นั้นมาป่าก็กลับมามีน้ำผึ้งอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมสัตว์ทุกตัวก็ได้กินน้ำผึ้งและอาหารอื่นๆเท่าๆกันสัตว์ต่างๆจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

0: งวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม

0: ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสักสองจุดบางที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าเข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
3: ตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นยอมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดน้ำให้เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือ

0: เดียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้
2: ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณ จังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพื่อประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
4: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าราธิวาสเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าทำไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
3: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจาโรโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
5: ที่สนามฟุตบอลจาโรพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสในสองส่วนสำคัญคือในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุน เวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่าแสนล้านบาทและในส่วน200,000 ล้านบาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
2: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน200,000 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆกรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาส้อยปลาเสือปลาแมลงภู่โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วกรมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57 ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกรณิกรไทยทั่วหน้า ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้จะท่วมขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือหัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบคลุมผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
2: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
10: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุดเสี่ยงภัยแล้งน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นตัวอย่างเป็นระบุซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นติดยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยังบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
11: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85 เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
12: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
13: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก. 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรมนอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
14: พื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพิบัติพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65,000 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกกองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอเวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลง 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึง 91.5% ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลง 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลล์ซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
18: แน่นอนเข้มข้นขึ้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะฮะนักบอลเป็น10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยนะต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่21ขึ้นมาล้อให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2กันได้และที่3ไทย
17: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเสิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
19: ณตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทาดาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะเวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
17: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอามาจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมา ส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ3เกม7-11 11-7 51และ11-13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Games 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
20: ก็หลักๆก็มีเป็น100 200 110 100เมตรใช่ครับผมเพราะว่าแล้วก็ถ้า3เมตรก็ถือว่าหนักพอสมควรครับก็100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เที่ยวถือว่าแข็งมากผมก็ต้องตอนนั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยว่าพร้อมกับอีเวนท์ที่4หรือเปล่าแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้ว่างั้นแต่ก็จะไม่กดดันเองครับ
17: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลภวรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟบอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
22: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
21: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
25: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรและเวลา 7:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28 เซนติเมตรและเวลา 3:07ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับ ท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งๆนอนๆเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันนะคะโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงแดดใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานนะคะเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันนะคะโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรค่ะอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานและก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณพิชยาภาณรงค์ชัยหรือว่าคุณเบียร์ค่ะคุณเบียร์นะคะเป็นประธานศูนย์ทุ่งก้อมเกษตรอินทรีย์และประธานวิสาหกิจชุมชนหมู่ดำเหมยซานเกษตรพอเพียงค่ะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งต้อมตำบลศรีดอนชัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะคุณพิชยาภาเป็นเกษตรกรที่ยึดมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานและได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนเกิดเป็นศูนย์ทุ่งต้อมเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมในปัจจุบันนี้ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณพิชยาภาถึงเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสม

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ท่านผู้ฟังคะคุณพิชยาภาณรงค์ชัยหรือว่าคุณเบียร์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานนะคะศึกษาเรียนรู้จนมีความเชี่ยวชาญโดยค่อยๆปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิมๆมาเป็นเกษตรที่ปลอดภัยจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้คุณพิชยาภาจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของคุณพิชยาภาเองก่อนที่จะมาเป็นศูนย์ทุ่งต้อมเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณพิชยาภาหรือว่าคุณเบียร์อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับคุณเบียร์กันเลยค่ะคุณเบียร์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเบียร์พิชยาภาณรงค์ชัยนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียงหรือเครือข่ายทุ่งต้อมออร์แกนิกค่ะ
3: ค่ะคุณเบียร์คะทำไมถึงได้เลือกที่จะมาทำเกษตรกรรมคะจุดเริ่มต้นของการมาทำเกษตรเนี่ยเป็นมายังไงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: ค่ะจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจนะคะในการหันกลับมาทำเกษตรที่บ้านเกิดของตัวเองที่บ้านทุ่งต้อมนะคะตอนแรกเราตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้สารเคมีในพื้นที่เป็นหลักเลยค่ะเพราะเราเกิดปัญหาที่เราใช้สารเคมีในพื้นที่เยอะเกินก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้วก็ทำให้ดินเสียค่ะทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพค่ะเราจึงตั้งเป้าสร้างความยั่งยืนแล้วก็ลดการใช้สารเคมีเป็นหลักเลยค่ะตอนแรกค่ะ
3: ก่อนที่จะมาทำเกษตรเนี่ยคุณเบียร์ทำอะไรมาก่อนคะ
4: เมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะแล้วพอดีพอเราทำที่กรุงเทพกันกับกลุ่มเพื่อนที่ทำหลายๆคนแล้วเกิดประสบปัญหาช่วงนั้นคือเขาเลิกจ้างเนี้ยค่ะเราก็เลยหันกลับมาตั้งหลักที่บ้านของเราก่อนค่ะ
3: อยู่กรุงเทพมากี่ปีคะตอนนั้น
4: อยู่ตั้งแต่ไปเรียนม.ปลายอะค่ะตั้งแต่ม.4แล้วก็ไปเรียนจบที่มหาลัยที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ทำงานต่ออีกเป็น10ปีอะค่ะกลับมาทำที่นี่ตอนอายุ30ค่ะ
3: เจอวิกฤตเกี่ยวกับการทำงานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีความเกิดแนวคิดว่าอยากจะกลับไปที่บ้านแล้วก็มุ่งไปที่การทำเกษตรเลยเหรอคะหรือว่ากลับไปก่อน
4: ตอนนั้นกลับมาตั้งหลักก่อนค่ะแล้วก็ได้เข้าไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรพ่อแม่แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะคะตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยค่ะเงินตั้งตัวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเรามีสิ่งหนึ่งที่เรามีค่าอยู่ในพื้นที่เราก็คือเรามีพื้นที่ดินค่ะใช่ค่ะเราก็เลยหันมาตั้งหลักว่าเราน่าจะเริ่มต้นตรงนี้ค่ะเริ่มจากเรามีที่ดินแล้วก็มีพอดีช่วงนั้นพ่อแม่สามีอะค่ะเขาเลิกเลี้ยงหมูพอดีค่ะเป็นหมูดำพันเหมยซานค่
3: ะ
4: เราก็เลยไปขอพันหมูดำนะคะมาทั้งหมด7แม่แล้วก็มาแบ่งกับเพื่อนเลี้ยงกันคนละตัวค่ะปรากฏว่าหมูนั้นอะคอกนั้นเกิดเยอะ7แม่นั้นเกิดรวมๆแล้วก็เกิดประมาณ 8-90 ตัวเกือบ100ตัวราวๆเนี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างมูลค่ากับเราได้เพราะว่าเราจะนำมูลหมูนะคะมาใช้เป็นปุ๋ยค่ะทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเพื่อลดต้นทุนด้วยตอนนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีพันหมูที่ดีด้วยเราต้องสร้างเรื่องราวจากพันหมูแล้วก็เรื่องราวของชุมชนเราเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีการส่งเสริมเริ่มให้ส่งเสริมชาวบ้านให้เลี้ยงหมูเพิ่มเพื่อเอาไปใช้ตอนนั้นเพื่อต้องการมูลสัตว์นะคะไปใช้ในนาข้าวโดยตรงอย่างเดียวเลยตอนนั้นค่ะ
3: เริ่มแรกก็คือเลี้ยงหมูก่อนเลย
4: ใช่ค่ะพอเราเลี้ยงหมูดำปรากฏว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเขากินง่ายอยู่ง่ายเขากินปลายข้าวลำข้าวกินผลผลิตจากข้าว ที่เราปลูกในนาข้าวเราได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยเริ่มต้นตั้งพัฒนาสายพันธุ์หมูค่ะจากเดิมๆเป็นพันธุ์เหมยซานเมื่อเลี้ยงลูกออกมาก็จะทำให้มีโครงใหญ่เนี่ยค่ะหลักแต่แล้วก็มีมันแทรกค่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องหมูแล้วก็เริ่มหาพันธุ์ดีๆเข้ามาใส่พวกเบิร์กเชียร์แฮมเชียร์สายพันธุ์ดำเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็เริ่มได้พันธุ์หมูที่ดีก็เลยเริ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
3: ค
4: ่ะก็เลยเริ่มทำสื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูออกมาค่ะว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีเกษตรกรที่เลี้ยงหมูดำจากหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่อะค่ะเริ่มเข้ามาคุยกันในกลุ่มเริ่มแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มพัฒนาตัวนี้ได้ก่อนได้สายพันธุ์ที่ดีก่อนเกษตรกรกลุ่มเนี้ยที่เขากำลังหาสายพันธุ์ดีๆของเขาก็เริ่มสนใจสั่งซื้อสั่งจองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการปลูกข้าวเลี้ยงหมูนำมูลหมูมาทำนาข้าวพอนาข้าวเรามีผลผลิตดีเราก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่านอกจากเราลดสารเคมีเราต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเราก็เลยนำฟางค่ะมาเลี้ยงปลานิลอีกทีนึงค่ะเราเลือกเลี้ยงปลานิลเพราะว่าพื้นที่ของเราค่ะเป็นพื้นที่ที่แล้งค่ะแล้วก็ทำนาได้แค่ปีละครั้งถ
3: ้
4: าเราเลี้ยงปลานิลร่วมด้วยเราก็จะมีรายได้ทั้งปศุสัตว์ประมงแล้วก็ด้านพืชค่ะ
3: ด้านพืชนี่คือปลูกอะไรบ้างคะ
4: ปัจจุบันเราก็ปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวทั้งพันกกสี่สามข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็ข้าวสีนิลต่างๆค่ะข้าวหอมนิลแล้วก็ข้าวมะลิแดงค่ะแล้วก็มีไรซ์เบอร์รี่ค่ะที่เราปลูกตอนนี้ค่ะแล้วก็พอหลังจากปลูกเอาข้าวเก็บเกี่ยวขึ้นเสร็จคือพื้นที่เราแล้งใช่ไหมคะเราก็เลยเอาพืชหลังนามาปลูกเป็นถั่วเหลืองค่ะเพราะว่าถั่วเหลืองเก็บข้าวเสร็จเราเอาถั่วเหลืองเข้าลงเลยค่ะเราก็ได้นำถั่วเหลืองเนี่ยมาใช้ทั้งปลาใช้ทั้งหมูได้ด้วยค่ะ
3: ก็คือหมุนเวียนกันในนั้นหมดเลย
4: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีปุ๋ยมีวัตถุดิบอาหารมีวัตถุดิบอาหารสัตว
3: ์
4: ค
3: ่
4: ะเราก็หันมาปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ด้วยค่ะปลูกพริกปลูกผักปลูกมะนาวปลูกของที่เรากินในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนจากที่เราเริ่มต้นกัน7คนปัจจุบันเราก็มีพี่น้องเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรที่ทำและได้ขายเข้าสู่มาตรฐานร่วมกับเราประมาณ300กว่าครัวเรือนค่ะ
3: ยากไหมคะคุณเบียร์กว่าที่จะเปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชนว่าให้กลับมาทำเกษตรแบบปลอดภัยทำเกษตรผสมผสานแบบนี้ค่ะ
4: ตอนแรกยากมากค่ะเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับใครไปเล่าใครฟังเกษตรกรไม่อยากจะปรับเปลี่ยนเพราะสิ่งที่ทำเดิมอยู่แล้วมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
3: คร
4: ับไปเถอะทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของเกษตรกรแต่พอถ้าเราจะทำให้เป็นตัวอย่างก่อนทำให้เห็นก่อนแล้วทำให้ดูก่อนค่ะเขาถึงจะเริ่มสนใจกลับมาปรับมากับเราทีนิดๆทีนี้เราก็เลยตั้งเป้าว่าเราต้องมีการตลาดนำการผลิตค่ะพอเราเริ่มทำสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนมีตั้งแต่ข้าวปลาอาหารแล้วก็มีวัตถุดิบอาหารสัตว์เองเราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตอนนี้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็เราลดแม้แต่การใช้สารเคมีเราลดความเสี่ยงจากปัจจัยข้างนอกเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราลดต้นทุนที่เราเห็นภาพได้ชัดแล้วเราก็มุ่งสู่การตลาดค่ะเราก็ทำตลาดเริ่มตั้งแต่ทำตลาดออนไลน์ก่อนเพื่อให้เล่าเรื่องราวของฟาร์มเราก่อนว่าเราทำอะไรยังไงคนก็สนใจซื้อแล้วทีนี้คนที่เข้ามาซื้อก็จะเป็นกระบอกเสียงต่อๆๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่การประกวดบ้างอะไรออกบูธบ้างอะไรเงี้ยให้คนรู้จักเราก่อนค่ะพอเราเริ่มออกบูธเข้าประกวดปุ๊บก็มีบริษัทห้างร้านเข้ามาเริ่มสนใจสั่งซื้อสินค้าที่เรามีค่ะแต่เนี้ยสิ่งอื่นใดเราต้องก้าวเข้าสู่มาตรฐานด้วยค่ะเราก็เริ่มเข้าสู่มาตรฐานประมงอินทรีย
3: ์
4: ปศุสัตว์อินทรีย์แล้วก็มาตรฐานพืชอินทรีย์ค่ะ
3: ทำไมเราถึงได้มีความคิดที่จะทำแบบต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานเท่านั้นคะ
4: พอที่เราตั้งใจทำอินทรีย์คือที่เราบอกตั้งแต่ต้นว่าเรามีความตั้งใจจะลดการใช้เคมีเป็นเป้าหมายหลักเนี่ยค่
3: ะ
4: และสองเราต้องการลดต้นทุนสามเราต้องการเพิ่มกิจกรรมในฟาร์มของเราให้มันเกิดรายได้จากเดิมที่เราทำแค่นาข้าวใช่ไหม
3: คะ
4: เราก็เลยกลายเป็นเกษตรผสมผสานแต่พอเราผสมผสานเสร็จปุ๊บเราจะทำวัตถุดิบพวกนี้ค่ะหรือของที่ดีพวกนี้ออกไปสู่ตลาดหรือว่าออกไปสู่การรับรู้ของผู้บริโภคค่ะเราก็เลยสนใจแล้วก็ตั้งใจทำในเรื่องเกษตรอินทรีย์อยากจะเล่าเรื่องราวว่าจากปัญหาที่เรามีค่ะพื้นที่น้ำแล้งร้อนแล้งน้ำน้อยเราหันมาทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะว่าเราไม่มีน้ำไหลผ่านหากันเลยค่ะการปนเปื้อนของเคมีก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งเราเลือกใช้วัตถุดิบที่เราทำเองปลูกเองในแต่ละฟาร์มแล้วก็ทำให้มีการตลาดตั้งแต่เรารับซื้อข้าวเกษตรกรรับซื้อถั่วเหลืองเกษตรกรรับซื้อปลาซื้อทุกอย่างเกษตรกรเสร็จแล้วทุกอย่างนำกลับมาเป็นวัตถุดิบแล้วเราก็นำกลับไปใช้เลี้ยงสัตว์นำกลับไปทำปุ๋ยมันก็ทำให้บริษัทห้างร้านแล้วก็ผู้บริโภคอะค่ะเกิดความมั่นใจว่าวัตถุดิบที่เรามีแล้วก็แหล่งน้ำที่เรานำมาไม่ปนเปื้อน และเพื่อให้มั่นใจกว่านั้นก็คือเราต้องมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้รับรองอีกทีนึงค่ะมันก็จะเกิดผู้บริโภคก็จะเกิดกลุ่มตลาดที่เป็นนิดมาร์เก็ตแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการกินเพื่อรักษาสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยหรือกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆโรงพยาบาลร้านอาหารเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้เลยตั้งแต่แรกค่ะ
3: ก็แสดงว่ามีการวางแผนไว้ก่อนแล้วคุณเบียร์ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรนี่มาจากไหนคะเพราะว่าจากตอนแรกที่คุณเบียร์บอกว่าไม่ได้มาทางสายเกษตรเลยก็คือทำงานอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวไปหาข้อมูลจากไหนมาคะ
4: เราก็เริ่มตอนแรกเราศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตก่อนค่ะจากใน Facebook นั้น Google ก่อนแล้วทีนี้เราก็เริ่มศึกษาว่ามีส่วนไหนที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ค่ะทางถิ่นก็เลยไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับที่สำนักงานเกษตรอำเภอเทิงใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะก็ได้สำนักงานเกษตรอำเภอเทิงเป็นพี่เลี้ยงไปที่ปรึกษาต่อจากนั้นมาเราก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการอบรมค่ะแล้วก็เริ่มเข้าสู่มหาวิทยาลัยเช่นเราอยากได้องค์ความรู้เรื่องพืชเราก็ไปที่แม่โจ้อย่างเงี้ยค่ะเราอยากได้องค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์วิจัยเราก็ไปแม่ฟ้าหลวงเนี่ยค่ะเราอยากได้องค์ความรู้ในเรื่องของกระบวนการลดการเผาเราก็ไปที่มหาวิทยาลัยมจพใช่ไหมคะที่กรุงเทพใช่ค่ะแล้วก็เราอยากได้เรื่องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มันดีเราก็ไปหามหาวิทยาลัยราชภัฏอะไรเงี้ยค่ะเราอยากได้เทคโนโลยีต่างๆพวกวิศวกรรมหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปที่มทรล้านนาอย่างเงี้ยค่
3: ะ
4: เราก็เลือกใช้มหาวิทยาลัยที่มีใกล้ตัวเราแล้วก็ทำหนังสือเข้าหาอาจารย์หรือว่าหาเพจหาอะไรเข้าโทรเข้าไปปรึกษาเรื่องราวอาจารย์ก็จะเริ่มลงมาที่ละ1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราหันมาทำประมงปศุสัตว์เราก็ต้องไปที่ปศุสัตว์แล้วก็ไปที่ประมงค่ะที่เข้ามาหลังจากนั้นพอเราทำจริงประมงปศุสัตว์ก็จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างเงี้ยค
3: ่
4: ะ
3: ก็แสดงว่าไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะที่กลุ่มแล้วปัจจุบันที่ศูนย์เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะ
4: ตอนนี้ที่ศูนย์ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่เรามีทั้งหมด20ไร่ค่ะแต่ว่าเรามีพี่น้องเกษตรกรเครือข่ายที่ทำร่วมกันอยู่ที่ 3,000 ไร่ค่ะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบวนกันอยู่ค่ะเรามีการวางแผนเรื่องการตลาดแล้วด้วยค่
3: ะ
4: ปีหลังๆมาแล้วก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาข้าวกี่ร้อยตันปลานิลเดือนละกี่ตันอย่างเงี้ยค่ะถั่วเหลืองเราต้องใช้ปีละกี่ตันเราก็ต้องมาวางแผนให้สอดรับกับสิ่งที่เราจะนำออกขายก็คือวางแผนที่จะเตรียมพื้นที่เกษตรกรเนี้ยค่ะเกษตรกรก็คือมีหน้าที่รักษาดูแลให้ดีเพราะว่าเราใช้การตลาดนำการผลิตค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่สมาชิกนี่คือเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยไหมคะหรือว่ามีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รวมกันเลย
4: มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลยค่ะตอนนี้เมื่อก่อนเรามีเฉพาะรุ่นใหม่อยู่ 6-7 คนแล้วก็มีรุ่นเก่าคือพ่อแม่พี่น้องที่เราใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาคุยกันทำด้วยกันปรับเปลี่ยนด้วยกันแต่พอมา3ปีหลังลูกหลานของเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยค่ะเรียนจบมาแล้วประสบปัญหาไม่มีงานทำตกงานเนี่ยค
3: ่ะ
4: หลายๆอย่างก็เริ่มหันกลับมาอยู่บ้านเกิดแล้วเราก็เริ่มใช้นวัตกรรมเข้ามาเช่นการเลี้ยงปลานิลจากบ่อดินธรรมดาเราก็ยกระดับเป็นระบบบ่อปิดอะไรเงี้ยค่ะ
3: มันดีกว่ากันยังไงคะ
4: ถ้าในระบบปิดใช่ไหมคะเราก็จะควบคุมน้ำได้แล้วใช้น้ำน้อยจากปกติเราเลี้ยงในสระใช่ไหมคะเราก็จะวิธีการที่จะเอาออกมาได้ก็ต้องลากอวนทยอยลากอวนเนี่ยค่ะมันก็จะมีสูญเสียบ้างเพราะมันอยู่ในน้ำซึ่งเราไม่เห็นแต่พอเรามาเลี้ยงในระบบปิดในบ่อผ้าใบร่วมแต่ใช้อาหารวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์เหมือนกันหมดทั้งบ่อดินแล้วก็ระบบผ้าใบนี่นะ
3: คะ
4: ปรากฏว่ามันได้ผลผลิตดีควบคุมได้แล้วก็มันไม่เกิดการสูญเสียค่ะแล้วปลาจะไม่มีผลกระทบหน้าหนาวหน้าร้อนเพราะว่ามันคุมในอุณหภูมิในโรงมันก็ทำให้ปลากินดีโตไวแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะ
3: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผ่านการทดลองมาแล้วนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะแล้วการทำเกษตรกับเหล่าศัตรูพืชเนี่ยมันมักจะมาคู่กันกับคุณเบียร์คุณเบียร์มีวิธีจัดการปัญหาศัตรูพืชพวกนี้ยังไงบ้างคะ
4: ของเราถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์เข้าปีที่2ที่3เราจะพบว่าศัตรูพืชของเราน้อยลงนะคะอย่างหญ้าเราก็จะไม่ค่อยหญ้าเราจะใช้วิธีการตัดค่ะ
3: ม
4: ันเป็นเกษตรปานีเราก็ต้องดูแลเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาผลผลิตเราก็จะดีขึ้นมาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องชาวบ้านเพราะว่าตลอดระยะเวลาเราไม่ได้ใส่ยาพ่นไม่ได้พ่นยาไม่ได้ใช้อะไรเลยเราก็มีมันก็จะทำให้ธรรมชาติอะค่ะ
3: ค่ะ
4: เนี่ยเขามีความสมบูรณ์มีความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยทำให้ศัตรูพืชก็เริ่มลดน้อยลงเนี้ยค่ะแต่ก็เรื่องการจัดการหญ้าก็ส่วนมากใช้วิธีการตัดทั้งหมดค่ะ
3: ก็คือมันก็มีบ้างแต่ว่ามันลดน้อยลง
4: มันน้อยลงใช่ค่ะ
3: เพ เพราะว่าหลายๆท่านนะคะเข้าใจว่าพอเราทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเนี่ยพวกเหล่าแมลงต่างๆเนี่ยมันจะชอบมากแล้วทีเนี้ยเราจะไปใช้อะไรฉีดเขาไม่ได้แบบเนี้ยค่ะ
4: ไหนพอถ้าเราทำหลายๆปีไปค่ะมันธรรมชาติมันจะคืนสู่สมดุลนะคะ มันจะมีตัวที่เป็นรักษาสมดุลให้กันเองในระบบนิเวศของมันอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ได้ผลผลิตดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเราปลอดภัยในเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนพื้นที่ชุมชนเนี้ยพอยาเคมีมันเยอะมันก็เกิดโรคค่ะเกิดได้หลายอย่างเท้าเป็นแผลมือเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะจากสารเคมีที่เราเจอพอเราเริ่มหันกลับมาทำความปลอดภัยก็มากขึ้นการลดการเผาก็แทบไม่เหลืออย่างเงี้ยค่ะการใช้สารเคมีในพื้นที่ก็ลดลงเยอะมันก็ทำให้ปลอดภัยทั้งแหล่งน้ำที่เราใช้แล้วก็หลายอย่างค่ะ
3: ผู้บริโภคก็มีความมั่นใจขึ้นด้วยนะคะ
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมันทุกอย่างมันมีทั้งโรคภัยสารเคมีและอะไรอันตรายใกล้ตัวทั้งหมดแต่ถ้าเราเป็นชุมชนเล็กๆที่ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็อยากจะส่งต่อวัตถุดิบอาหารที่มันดีแล้วก็เราก็ตั้งใจดูแลแล้วก็เพื่อความปลอดภัยตั้งแต่เราดูแลทั้งระบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและยังมั่นใจว่าเรามีมาตรฐานรับรองจากกรมต่างๆด้วยอย่างเงี
3: ้
4: ยค่ะก็ทำให้ผู้บริโภคที่หาวัตถุดิบแบบเนี้ยก็มั่นใจได้ว่าที่ทุ่งต้มของเราเนี่ยค่ะเราตั้งใจผลิตจริงๆอะค่ะ
3: ค่ะแล้วโดยส่วนตัวของคุณเบียร์ค่ะการทำเกษตรเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมคะ
4: ปัญหามันมีบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเรานำปัญหามาปรับแก้ทีละนิดละหน่อยแล้วทุกปัญหามันจะผ่านไปได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งค่ะแล้วก็เราก็จะมีด้านการตลาดที่ดีขึ้นแล้วเราก็จะมีการความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในชุมชนพี่น้องในกลุ่มมันก็ทำจากที่เรามีปัญหาเราแก้กันคนเดียวพอเราทำกันเป็นกลุ่มเราก็ช่วยกันแก้ปัญหามันก็จะแก้ได้เร็วขึ้นเนี้ยค่ะ
3: ค่ะแล้วที่ศูนย์ของคุณเบียร์ค่ะตอนนี้ได้นำพวกเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ด้านไหนบ้างไหมคะ
4: ตอนนี้ก็ของเราก็มีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของเราเองเพื่อที่จะลดการซื้อทั้งหมดเลยนะคะเรามีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราก็พยายามใช้นวัตกรรมเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเนี่ยค่ะแล้วส่วนในการเลี้ยงปลาในระบบปิดเราก็จากที่เลี้ยงบ่อดินเดิมเราก็ใช้เป็นระบบปิดเข้ามาแล้วก็มีนวัตกรรมช่วยตรวจน้ำวัดน้ำอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันสะดวกสบายแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วยังมี
4: ส่วนด้านพืชเราก็ใช้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาเพื่อนำมาลดต้นทุนเพื่อนำมาลดแรงงานของพี่น้องเกษตรกรให้เบาแรงขึ้นเนี่ยค่ะ
3: ก็คือเราไม่ต้องลงไปทำเองทั้งหมดให้เทคโนโลยีมาช่วยบ้างนะคะ
4: ได้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็แปรรูปจากเดิมๆเราแปรรูปเฉพาะแปรรูปเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมคะเราข้าวสารแล้วก็เพิ่มแปรรูปเป็นข้าวพร้อมทาน
3: หรือว่าเรื่องของข้าวพร้อมทานนี่คือข้าวที่นำไปใส่เวฟแล้วทานได้เลยอย่างนี้เหรอคะ
4: ก็จะมีพวกประเภทข้าวพองข้าวอบกรอบอะไรเงี้ยค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ปลานิลเราไม่ได้ขายแต่ปลาแร่ปลาฟินเลปลาตัวแล้วก็นำเกล็ดปลาค่
3: ะ
4: มาอบมาทอดมากรอบทำได้ทั้งขนมคุกกี้ทำทั้งผงโรยข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็มีการแปรรูปเข้ามา
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการตลาดกันบ้างค่ะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้จำหน่ายทางช่องทางไหนบ้างคะ
4: ตอนนี้ก็มีปลานิลค่ะเราจำหน่ายที่เลมอนฟาร์มทุกสาขาเลยค่ะที่กรุงเทพนะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเองที่เป็นชื่อเพจว่าทุ่งต้อมออร์แกนิกค่ะค่ะแล้วก็มีรับจัดเบรกดูงานรับจัดเข้ากล่องแล้วก็รับคณะต่างๆอยู่ที่วิสาหกิจที่ศูนย์เรียนรู้นี่ด้วยค่ะแล้วก็มีจำหน่ายในร้านอาหารในเชียงรายสามารถเข้ามาทานได้ก็จะมีร้านมาลงเต๊ะค่ะที่อยู่ในเมืองเชียงรายเลยแล้วก็ร้านออร์แกนิกเฮ้าส์บายเจี๊ยบค่ะ
3: ค่ะ
4: เราก็มีช่องทางออนไลน์ที่เราขายเองใน Facebook ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ค่ะแล้วในอนาคตวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะ
4: ตอนนี้เราก็วางแผนการตลาดตอนนี้เรามีเกษตรกรที่เราส่งเสริมเพิ่มเราก็ตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาโรงงานที่เป็นอย.ทั้งหมดค่ะตั้งแต่โรงงานปลานิลโรงงานหมูแล้วก็โรงงานข้าวเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเราได้รับรองมาตรฐานองค์งานอย.เราก็จะเจาะไปที่ตลาดโมเดิร์นเทรดแล้วก็อาจจะทำเป็นเรื่องของการส่งออกเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วคุณเบียร์ยังมีแผนที่จะทำอะไรอีกไหมคะที่ศูนย์จะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
4: ตอนนี้เราก็คือจะขยายเครือข่ายเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลนะคะแล้วก็ จะขยายเครือข่ายพี่น้องที่ปลูกข้าวเพิ่มเพราะว่าข้าวนอกจากเราขายเป็นข้าวเสร็จแล้วเราขายเป็นพันธุ์ข้าวแล้วก็เรายังนำกลับมาทางวัตถุดิบซึ่งถ้าเราได้ตลาดปลานิลเพิ่มขึ้นได้ส่งขายปลานิลมากขึ้นเราก็ต้องใช้ข้าวมากขึ้นไงคะส่วนมากการตลาดปีนี้ก็คือจะเป็นการจัดระบบพื้นที่เพื่อรองรับกับออเดอร์ลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็สร้างน้องรุ่นใหม่ขึ้นมาตอนนี้ก็จะมีกลุ่มน้องรุ่นใหม่เจนใหม่สร้างเข้ามาในเรื่องของตั้งแต่ต้นฟาร์มให้น้องมาเป็นเกษตรอาสาตอนนี้เราเป็นหน้าที่ประมงอาสาเกษตรอาสาเพื่ออาสาดูแลพี่น้องเกษตรกรในเครือข่ายเราที่เลี้ยงทั้งปลานิลทั้งทำพืชให้น้องที่มีองค์ความรู้ตรงนี้คนรุ่นใหม่ค่ะที่ศึกษาองค์ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยค่ะเราก็กำลังจะสร้างคนเจนใหม่ที่เรียกว่าประมงอาสาขึ้นมาค่ะ
3: ก็มีการถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็มีการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อทดแทนคนรุ่นเก่าเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะค่ะได้พูดคุยกับคุณพิชยาภาถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรแล้วก็แนวคิดการทำเกษตรของคุณพิชยาภาไปบ้างแล้วนะคะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูผืนป่าของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าน้ำและป่าคือหัวใจของชีวิตที่ต้องเกื้อกูลกันอย่างไม่อาจแยกจากด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกจึงทรงริเริ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลมิใช่เพียงไม่ทำลายป่าแต่กลับช่วยกันฟื้นฟูให้เขียวขจีเป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตทั้งมวลวันนี้พื้นป่าที่เคยแห้งแล้งได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งน้ำใสไหลหล่อเลี้ยงพงไพรดังพระราชหฤทัยที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความร่มเย็นยั่งยืนของผืนป่าไทยตราบนานเท่านาน
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ม ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศ
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากรู้จักบริหารจัดการค่ะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันนี้นะคะมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อน รเป็นอย่างมากเลยค่ะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะมีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มากก็ตามนะคะคุณพิชยาภาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับการวางแผนงานคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะตอนนี้นะคะคุณพิชยาภายังอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเลยค่ะคุณเบียร์คะพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนตัวของคุณเบียร์ค่ะมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
9: ตอนนี้เราก็ยึดหลักพอเพียงค่ะแต่พอเพียงในที่นี้ของเราไม่ได้ว่าเรากินแบบประหยัดอดออมนะคะเราก็ทำในแบบที่พอเพียงใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะเข้ามาความจริงสิ่งที่เราทำเนี่ยทั้งห่วงโซ่เลยค่ะเราใช้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็ไม่ก้าวมาถึงทุกวันนี้ค่ะในวันที่เราไม่เหลืออะไรที่เราโซซัสโซเซกลับมาจากกรุงเทพที่เราตกงานกัน 7-8 คนนะคะเรามาตั้งหลักเรานึกถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วเราก็เริ่มศึกษาแล้วทำตามสเต็ปของท่านคือทำพอกินพออยู่ก่อนพอเพียงแล้วก็เราก็แบ่งขายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มันก็เลยทำให้เราเติบโตเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆเราไม่ได้แบบก้าวกระโดดนะคะเราทำตามกำลังแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากองค์รวมเนี่ยค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างชุมชนไปด้วยกันค่ะเราก็ใช้เรื่องราวเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะที่เอามาช่วยปรับใช้ในกลุ่มของเราในตอนนี้ค่ะ
8: ก็คือค่อยๆทำไม่ได้ทำทีเดียวแบบเยอะๆใหญ่ๆเลยแต่ว่าค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะคะ
9: ใช่ค่ะ
8: ค่ะแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรสำหรับคุณเบียร์เนี่ยคืออะไรคะ
9: ตอนนี้ที่เราเกิดความภาคภูมิใจคือหนึ่งเราได้สร้างงานสร้างคุณสร้างอาชีพค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเราได้วางแนวทางไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันก็ไม่ได้มันทำให้เรารู้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติค่ะแล้วก็ถ้าเราสร้างของดีผลิตของดีเราสร้างจนเป็นอาชีพมีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัวเสร็จแล้วมันจะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกและครอบครัวของเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเราได้ด้วยค่ะและทำให้เราสำนึกรักบ้านเกิดคือเด็กตอนนี้เราทำเชื่อมกับโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอเทิงหลายๆโรงเรียนเพื่อดึงน้องๆกลับมาทำด้านเกษตรให้น้องศึกษาเป็นอีกแนวทางให้น้องไม่ละทิ้งค่ะมันก็จะทำให้เมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยอะไรก็อยากจะขายพื้นที่ขายที่ดินเพื่อเอาเงินส่งเสียลูกไปเรียนสูงๆแล้วหลังจากนั้นลูกก็กลับออกไปไกลๆค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนก็รักและห่วงแหนในผืนแผ่นดินของตัวเองแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กว่าเรามีรายได้จากผืนดินของเราลูกๆของเราก็จะกลับมาสานต่อเพื่อส่งเป็นถึงมรดกให้ลูกหลานนั่นแหละค่ะ
8: ค่ะตอนนี้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะ
9: ใช่ค่ะ
8: แล้วถ้ามีคนที่อยากจะทำการเกษตรแบบคุณเบียร์ค่ะเขาจะต้องเริ่มจากตรงไหนคะคุณเบียร์พอจะมีคำแนะนำไหมคะ
9: เริ่มจากเปิดใจก่อนค่ะถ้าเราเริ่มจากเปิดใจเราก็เริ่มมาวางแผนชีวิตได้ว่าตอนนี้เรามีอะไรมั่งที่เราอยู่ใกล้ตัวเช่นเรามีพื้นที่ดินไหมเรามีอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มวางแผนจากพื้นที่ที่เรามีนี่แหละค่ะแล้วก็เริ่มศึกษาหาความรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็เข้าขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆเนี้ยค่ะหรือเข้ามาหาเราได้ที่ทุ่งต้อมออแกนิกค่
8: ะ
9: เราอาจจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพาร์ทเนอร์กันได้อย่างเงี้ยค่ะ
8: ค่ะมีเกษตรกรหลายๆท่านนะคะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งจะเข้าสู่วงการเกษตรกรรมแล้วกำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในการทำเกษตรเพราะว่าไม่เป็นดังที่คิดไว้นะคะอยากให้คุณเบียร์ฝากอะไรถึงคนที่กำลังรู้สึกท้อในการทำเกษตรกันสักนิดนึงค่ะ
9: การทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จเราอย่าทำตามคนอื่นนะคะเราต้องทำจากปัญหาที่เรามีแล้วก็เราต้องทำจากความตั้งใจที่เราอยากจะทำค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะพาเกษตรกรยุคใหม่ไปได้ดีก็คือว่าเราต้องมีการตลาดทำการผลิตด้วยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะขายอะไรและ เราถึงจะกลับมาทำในสิ่งที่เราอยากจะขายแล้วเราก็ศึกษาในเรื่องของการตลาดในยุคปัจจุบันเหตุการณ์หรือว่าสิ่งรอบตัวค่ะมันมีผลทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการเกษตรมันไม่ได้ไม่เกี่ยวนะคะมันเกี่ยวทั้งหมดแต่ถ้าเราศึกษาทั้งหมดว่าตอนนี้เทรนตลาดไปยังไงอะไรยังไงเราจะแล้วมันจะทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อขายเราได้ง่ายขึ้นนะคะ
8: บางทีเนาะทำเกษตรเนี่ยทำคนเดียวมันอาจจะแบบตันอาจจะมืดมนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีการรวมกลุ่มนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคะคุณเบียร์
9: เป็นวิธีที่ดีมากค่ะเพราะว่าอยากจากเราทำคนเดียวก็ต่างคนต่างทำเวลาลูกค้าจะมาติดต่อผลผลิตพอขายของเราหมดเราก็ไม่มีขายแล้วเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราทำกันเป็นกลุ่มเราก็สามารถรวบรวมผลผลิตมีอำนาจในการต่อรองแล้วก็ทำให้รวมตัวกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันทำแล้วก็ร่วมกันขายค่ะม
8: ัน
9: จะทำให้เหมือนเรามีเพื่อนไม่เหงาค่ะ
8: ค่ะเวลามีปัญหาก็ปรึกษากันได้แบ่งปันวิธีการแก้ปัญหากันได้นะคะ
9: ใช่ค่ะ
8: ค่ะแล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณเบียร์ค่ะจะต้องทำยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
9: ค่ะติดต่อได้ผ่าน Facebook นะคะทุ่งต้อมเกษตรอินทรีย์ค่ะหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์063-772-0565ค่ะ
8: ค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะไปเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณเบียร์ก็ลองติดต่อไปทาง Facebook ทุ่งต้อมเกษตรอินทรีย์หรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะ063-772-0565ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณเบียร์อยากฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
9: ค่ะก็ขอให้กำลังใจผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นทางรอดของอนาคตขอให้ทุกคนมุ่งมั่นนำนวัตกรรมและภูมิปัญญามาปรับใช้ร่วมกันค่ะสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อสุขภาพของตัวเราครอบครัวและรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยค่ะถ้าอยากเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนค่ะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่ามีพาร์ทเนอร์มีบริษัทห้างร้านสนใจวัตถุดิบของเราไปจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะเพราะว่าในหนึ่งการสนับสนุนของทุกท่านก็คือเป็นการส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรช่วยลดต้นทุนการใช้เคมีแล้วก็ช่วยลดการเผาด้วยค่ะแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นค่ะ
8: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ทุ่งต้อมเกษตรอินทรีย์อีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ทำเกษตรผสมผสานนะคะอยากเรียนรู้ว่าเขาทำเกษตรยังไงถึงได้ประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปที่คุณเบียร์ติดต่อไปได้เลยนะคะไปศึกษากับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบียร์พิชยาภาณรงค์ชัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลาค่ะเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงนะคะยังได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วนะคะว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่คุณพิชยาภาเน้นย้ำเสมอนะคะว่าก่อนที่จะลงมือทำการเกษตรเนี่ยจะต้องมีความสนใจมีการศึกษาหาความรู้นะหาข้อมูลให้แน่ใจม มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตนะคะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของความพอเพียงลดค่าใช้จ่ายไม่ทำอะไรเกินตัวแต่ให้อยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้นะคะสอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์นะคะทำให้คุณพิชยาภาเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 13:00 นไปจนถึง 14:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวรีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร

0: ถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี้
3: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการทวงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4ใน7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายรัฐพงษ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่ทำเนียบเคลมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี

99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป

นรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆที่เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะดิฉันก็ขอหยิบยกนำมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะโดยก่อนหน้านั้นนะคะก็มีทางกรุงเทพเองนะคะมีการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยนะคะมีวงเงินสะพัดภายในงานมูลค่ากว่า75ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเตรียมต่อยอดสู่เจ้าภาพหลักในการจัดงานที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการที่ดำเนินการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติเขามีการจัดงาน3วันนะคะและได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างเงินสะพัดภายในงานมากกว่า75ล้านบาทและความสำเร็จครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับการนวดไทยอุตสาหกรรมเวลเนสสู่ตลาดโลกพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพโกเบลเวลเนสซัมมิต2026ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เป็นเวลเนสระดับโลกด้วยโดยภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดขึ้นที่ฮอ80การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไทยไกลสู่สากลนะคะงานจัดขึ้น 20-22 สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นอีกหนึ่งงานที่คับคั่งไปด้วยเอกลักษณ์อัตลักษณ์และมีไฮไลท์ที่น่าสนใจรวบรวมผู้ประกอบการร้านค้าชั้นนำจากทั่วประเทศมาจัดแสดงและสาธิตศาสตร์การนวดอย่างครบวงจรทั้งนวดแผนไทยประยุกต์นวดฝ่าเท้านวดสปานำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสะท้อนเสน่ห์และศักยภาพของภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและเวลเนสค่ะนอกจากนี้ก็เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้การพัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปการเสวนาเชิงวิชาการการประกวดทักษะฝีมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาทักษะพัฒนาศักยภาพยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลค่ะโดยสร้างเศรษฐกิจเวลเนสได้อย่างโดดเด่นนะคะในงานค่ะคุณผู้ฟังคะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธกว่า100รายพร้อมให้ความสนใจผู้เข้าร่วมชมงานเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะคะภายในงานเขาก็มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยมีเงินสะพัดภายในงานเนี่ย75ล้านบาทเลยทีเดียวนะเรียกว่าธุรกิจนี้เติบโตอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ประกาศผลสำเร็จสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานนะคะซึ่งก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อยอดไปถึงสินค้าที่อยู่เหมือนว่าเป็นทั้งสินค้าและบริการในธุรกิจอุตสาหกรรมของเวลเนสด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จค่ะ

0: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: ดันเดียออจ้าเจ๋ยเย่กูเวียกหกตุ๊บ
0: หวนให้คิดถึง
2: ประทับใจไม่รู้ลืม
3: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
4: สุดยอดอันซีนแห่งภาคตะวันออกร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยุคทวารวดีทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องเล่าขานตำนานแห่งความรู้ผสมผสานกับความยิ่งใหญ่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่จะทำให้คุณตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณรู้จักยิ่งหลงรัก

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: ผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของเวลเน็ตไทยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะที่ได้บอกไปว่ามีการจัดงานขึ้นถึง3วันด้วยกันนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้รับความร่วมมือและให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะของภาคตะวันออกของเรานะคะจังหวัดตราดค่ะก็มีการออกบูธด้วยเช่นกันในการที่นำเสนอนวดไทยนะคะอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชองนะคะในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะในการสืบสานนวดแผนไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็มีเครือข่ายในการบูรณาการทำงานร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดนะคะในการชูแนวคิดชองช้างทูนภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์มุ่งนำองค์ความรู้จากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาสร้างสรรค์เป็นประสบการณ์การนวดที่มีเรื่องราวพร้อมส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนสู่จากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าชองช้างทูนเขาไม่ได้นำเสนอเพียงการนวดเพื่อผ่อนคลายแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนผ่านสัมผัสและภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพที่สั่งสมมาอย่างยาวนานโดยการผสานอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เข้ากับศาสตร์การนวดไทยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและน่าจดจำโดยแนวคิดดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านประสบการณ์จริงพร้อมสนับสนุนสร้างรายได้และคุณค่าทางเศรษฐกิจไทยให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะก็มีการพัฒนาการนวดไทยเป็นนวดเอกลักษณ์อัตลักษณ์แบบชาติพันธุ์ชองก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องคุ้มครองต้องอนุรักษ์และต้องสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนะคะเรามีเสียงของคุณวันเพ็ญ นิโรภาสหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและก็เป็นแม่งานนี้โดยตรงนะคะพูดถึงการจัดกิจกรรมและพูดถึงความสำเร็จของกิจกรรมการนวดแผนไทยที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชองบ้านช้างทุนค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันเพ็ญ นิโรภาสนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดค่ะเราทำในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองสำเร็จหรือนวดชองช้างทูนนะคะเนื่องจากว่าวันที่19ถึง22สิงหาคม2569นะคะเราได้ไปร่วมงานมหกรรมการนวดไทยแล้วก็เบลเนสแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะเราได้นำการนวดชองช้างทูนนะคะของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดไปร่วมในงานมหกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยให้เป็นตัวแทนของภาคกลาง1ใน2แห่งนะคะของภาคกลางซึ่งมีทั้งหมด4ภาคก็คือ8จังหวัดหรือ8ที่นะคะไปร่วมกิจกรรมในนามของจังหวัดตราดก็คือการนวดชองช้างทูนที่บ้านช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะภายในงานนะคะก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเขา3วันแล้วก็ขึ้นเวทีไปสาธิตนะคะเรื่องของการนวดชองช้างทูนเนี่ยแตกต่างจากการนวดปกติทั่วๆไปเนี่ยอย่างไรนะคะคือชาวชองเนี่ยเป็นชนกลุ่มดั้งเดิมนะคะของจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็ระยองนะคะแต่ในที่นี้ก็คือเราจะพูดที่อยู่ที่ช้างทูนอำเภอบ่อไร่นะคะเป็นชนดั้งเดิมอยู่ชายแดนบริเวณจังหวัดตราดแล้วก็ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งลักษณะหรือชาติพันธุ์หรือตัวรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเฉพาะของเขามีภาษามีวัฒนธรรมมีประเพณีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อยู่ที่ตราดนะคะคราวนี้ในเรื่องของการนวดชองเนี่ยเขาจะ มีภูมิปัญญาซึ่งเขาคิดค้นขึ้นมาเองในเรื่องของศาสตร์การนวดเพื่อที่จะรักษาคนภายในชนกลุ่มของเขาเนี่ยให้หายจากอาการปวดเมื่อยหรือหลังคลอดบุตรนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นชนกลุ่มที่อยู่ที่บริเวณนั้นและอาศัยอยู่ในป่าอยู่ในสวนผลไม้นะคะเพราะนั้นก็จะไม่มีโรงพยาบาลหรือไม่มีรพสตเนี่ยเข้าถึงสมัยก่อนนะคะก็ชาวชองก็เลยต้องคิดในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของการรักษาดูแลตัวเองเนี่ยขึ้นมาด้วยวิธีการนวดซึ่งเป็นการนวดของชองนะคะซึ่งมีความแตกต่างก็คือเขาจะใช้นิ้วในการค้นหาปัญหาของร่างกายแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ใช้นิ้วได้เช่นกันค่ะในการรักษาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ศอกหรือจะไม่ใช้เข่าแต่จะใช้นิ้วเป็นหลักนะคะในเรื่องของการรักษาโดยการรักษาของเขาเนี่ยจะรักษาแบบองค์รวมก็คือกายนะคะใจแล้วก็จิตวิญญาณเพราะว่าชนชาวชองเนี่ยจะมีในเรื่องของความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของไสยศาสตร์นะคะในเรื่องของมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องกันไปก็อย่างเช่นเรื่องของประเพณีหรือวัฒนธรรมผีหิ้งตั้งแต่ที่เขานับถือบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเรื่องของการนวดเนี่ยจึงเอา3สิ่งเหล่านี้มารวมกันนะคะโดยการรักษาที่ร่างกายโดยการนวดแล้วก็ในเรื่องของจิตใจหรือจะมีเรื่องของสมุนไพรต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับสมุนไพรไม้ชองระอานะคะหรือพญาป้องทองแล้วก็จะเป็นไม้เทพทาโรนะคะแล้วก็เป็นไม้กฤษณาซึ่งให้ความหอมแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่อยู่ในป่านะคะเอามาใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผ่านการอบสมุนไพรด้วยความร้อนนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นสปาสุ่มไก่ที่เรารู้จักกันดีนะคะรวมทั้งเมื่ออบสมุนไพรเสร็จแล้วใช้สมุนไพรเสร็จแล้วเนี่ยแปรรูปเอามาทำเป็นน้ำมันเอามาทำเป็นบรามใช้ในกลุ่มของเขาเองแล้วก็ลงไปอาบน้ำที่สระโทษทีค่ะที่ลำธารนะคะที่มีเพราะว่าที่บ้านช้างทูนเนี่ยจะมีพลอยที่เขามีกิจกรรมในเรื่องของมีพลอยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกิจกรรมล่อนพลอยเพราะฉะนั้นเราจะลงไปล่อนพลอยที่ลำธารแล้วก็ในลำธารก็จะมีโคลนขาวนะคะเราก็จะเอาโคลนขาวเนี่ยมาขัดผิวเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสปาสุ่มไก่ที่อยู่บริเวณริมลำธารแล้วก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะคราวนี้ในเรื่องของความแตกต่างนะคะที่จะเจาะเข้ามาว่าบ้านช้างทูนเนี่ยหรือนวดชองช้างทูนนวดชองช้างทูนสำเร็จเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างหรือมันเป็นอย่างไรนะคะก็คือเรื่องของการนวดก่อนที่จะนวดเนี่ยจะมีเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการยกครูหรือการบูชาบรรพบุรุษนะคะต้องบอกกล่าวบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนวดนะคะกรรมวิธีแล้วก็พอเสร็จพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมก็คือเป็นพิธีที่เป็นพิธีล้างมือนะคะพิธีล้างมือเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเรานวดเสร็จแล้วหรือทำการรักษาเสร็จแล้วแล้วเราไม่ล้างมือเนี่ยอาการเจ็บป่วยของคนไข้ก็จะกลับมาสู่หมอเพราะฉะนั้นหมอจะต้องมีพิธีนี้เพื่อให้โรคต่างๆของคนไข้ไม่มาสู่เราอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนวดชองช้างทูนนะคะซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็มีเรื่องของเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดตราดอีกอย่างนึงนะคะคราวนี้ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเนี่ยโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราได้เห็นว่าสิ่งนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะหายไปนะคะเนื่องจากว่าการที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ปกติอย่างที่เขาเป็นอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ในเรื่องของตัวมาตรฐานต่างๆนะคะเราก็จึงเอามาตรฐานในส่วนของศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้ามาทำให้การนวดของเขาเนี่ยได้รับตามมาตรฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งนับวันมันจะหายไปเราต้องหยิบเขาขึ้นมานะคะให้คนจังหวัดตราดหรือคนทั้งประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยได้เห็นอันนี้เป็นของดีในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ ชาวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการในเรื่องของการนวดชองช้างทูเนี่ยได้เพื่อที่จะให้เขาสามารถอยู่ได้นะคะแล้วก็มีรายได้แล้วก็ไม่สูญหายถ้าเมื่อไหร่เราไม่ทำในเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็อนุรักษ์ซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นนี้เอาไว้เนี่ยนับวันเนี่ยถ้าหากเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยสิ่งนี้มันก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นภารกิจหน้าที่โดยตรงของเราที่เราจะต้องลงไปแล้วก็คุกคีแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็จดเป็นบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะสืบทอดได้อีกเรื่องนึงจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางในส่วนของการนวดชองช้างทูนะคะก็เนื่องจากว่าองค์ความรู้ของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกเป็นรูปเล่มหรือเป็นเอกสารอะไรนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นหลานนะคะแล้วก็สั่งสอนด้วยวาจานะคะแล้วก็สอนด้วยท่าทางเรื่องของการนวดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางที่จะทำให้การนวดชองช้างทูนเนี่ยมันหายไปเพราะมันไม่มีเอกสารเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นภาครัฐเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องถอดบทเรียนเรื่องพวกนี้แล้วก็จดเป็นบันทึกแล้วก็คืนให้กับชุมชนเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ที่หน่วยงานภาครัฐหรือที่สาธารณสุขจังหวัดเอาไว้อีกส่วนหนึ่งที่จะให้คงอยู่รวมทั้งเราก็จะส่งตัวเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะไปที่กรมการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เก็บเป็นบันทึกไว้เป็นสมบัติของชาติเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมาเยี่ยมชมเสน่ห์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองช้างทูนที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะในงานมหกรรมการนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยนะคะเราจัดทั้งหมดเนี่ย3วันด้วยกันนะคะมีหมอนวดประมาณ100คนนะคะแล้วก็มีหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมอนวดพื้นบ้านหมอนวดนักกีฬานะคะหมอนวดมือทองนะคะแล้วก็หมอนวดที่เป็นอยู่ในศูนย์เวลเนสต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็มีผู้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ฮอ8เนี่ยประมาณ 5,000 คนนะคะก็ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็มีหมอนวดประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบจากการที่เราจัดงานเนี่ยนะคะประมาณ 75,000 ล้านบาทนะคะเป็นเรื่องของการ business matching ด้วยนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งตัวบุคลากรที่เป็นหมอนวดต่างๆนะคะแล้วก็ตัวองค์ความรู้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ด้วยก็เกิดการหมุนเวียนหรือกระตุ้นอันนี้ในส่วนของการนวดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นในด้านของคนนะคะหรือบุคลากรหรือเป็นคนที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโลกค่ะอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะซึ่งต่อยอดจากโครงการอาหารเป็นยานะคะก็คือเป็นอาหารที่เราทานเนี่ยนะคะแต่เป็นอาหารเมนูสุขภาพนะคะแล้วก็มีสมุนไพรเข้ามานะคะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กำลังให้แต่ละจังหวัดนะคะทั้ง77จังหวัดเนี่ยคิดแล้วก็คัดสรรนะคะจากผู้ประกอบการก็เป็นร้านอาหารหรือเรสตอรองต่างๆและก็ชุมชนต่างๆที่มีเมนูอาหารเป็นยาหรือมีเมนูสุขภาพนะคะส่งประกวดเข้ามานะคะซึ่งเมื่อประกวดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะเป็นอาหารคาวเนี่ย5ประเภทด้วยกันนะคะอาหารว่างหรืออาหารหวานเนี่ย3ชนิดหรือ3อย่างหรือ3เมนูนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ย2เมนูซึ่งทั้งหมดทั้ง10เมนูเนี่ยจะคัดเลือกโดยผ่านคณะกรรมการและให้เหมาะสมตามธาตุเจ้าเรือนทั้ง4ธาตุทั้งดินน้ำลมไฟนะคะว่าถ้าเราเป็นธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะต้องทานเมนูอะไรที่มันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนะคะถ้าเราได้รับคัดเลือกตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะได้รับสิทธิ์มากมายนะคะจากในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยรวมทั้งอยู่ในแอปพลิเคชันพินไดแอทนะคะหมายความว่าจะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของอาจารย์เพ เพ็ญนภานะคะทรัพย์เจริญที่เป็นผู้ชนียบุคคลด้านแพทย์แผนไทยเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่จะบอกว่าถ้าเรามีธาตุเจ้าเรือนอะไรแล้วควรจะทานอะไรเมนูอะไรถ้าเราจะมาที่ตราบนะคะมันจะขึ้นมาเลยว่าเราควรจะทานอะไรที่ร้านอะไรเนี้ยก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้ทานให้ถูกกับธาตุเจ้าเรือนของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุล นะคะแล้วก็จะสุขภาพก็จะแข็งแรงก็จะไม่เจ็บป่วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ในปี2569ค่ะกรมแพทย์แผนไทยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะว่าในเมนูของกรมเนี่ยกรมก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเป็นหนังสือหรือเป็นตำราหรือเป็นคู่มือนะคะที่รวบรวมทั้งหมด770เมนูทั่วประเทศไทยนะคะในแต่ละจังหวัด77จังหวัดนะคะที่จะรับรองไม่ว่าจะเป็นทูตานุทูตต่างๆหรือจะเป็นแขกผู้มีเกียรติจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าถ้าจะมาจังหวัดตราดเนี่ยต้องทานอะไรก็จะเลือกเฟ้นก็จะส่งไปทั้งหมด10เมนูในทางกลับกันถ้าเราจะไปเชียงใหม่หรือจะไปสงขลาหรือสุราษฎร์ธานีก็ตามแต่นะคะและเราจะทานเมนูอะไรที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเราได้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วเนี่ยแล้วดีต่อสุขภาพตามท่าเจริญเนี่ยจะทานอะไรมันก็จะขึ้นมาในเพนไดแอคเลยค่ะในแอปพลิเคชันนั้นอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการตราดเวลเนสแอนด์เซฟตี้ทัวริซึมอันนี้เป็นโครงการของจังหวัดตราดนะคะซึ่งขับเคลื่อนในภาพของคณะกรรมการทั้งจังหวัดเลยนะคะที่จะพัฒนาผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ย6ประเภทด้วยกันให้ได้ตามมาตรฐานเวลเนสสูงสุดก็คือ5ดาวนะคะต่ำสุดก็เริ่มต้นที่1ดาวนะคะในที่นี้ก็คือในเรื่องของชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ทำเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็เป็น1ใน6ประเภทของกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะมีโรงแรมนะคะร้านอาหารหรือรีสอร์ทนะคะจะมีสปามีนวดแล้วก็มีคลินิกหรือเป็นสถานพยาบาลอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีกิจกรรมหรือมีอาหารนะคะเพื่อที่จะดูแลหรือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเนี่ยเชื่อมกับศาสตร์ชะลอวัยหรือลองชีวิตี้ซึ่งเป็นมีทั้งหมด6เสาหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารออกกำลังกายเรื่องของการนอนเรื่องของสมาธิและปฏิสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการลดที่เป็นสารเสพติดต่างๆนะคะนี่ก็เป็น6เสาหลักที่เราจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่จังหวัดตราดนะให้มีสุขภาพที่ดีทั้ง6เสาหลักอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะต้องพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เขารองรับนักท่องเที่ยวให้มีสุขภาพที่ดีโดยเอาศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเข้ามาเชื่อมและให้ได้ตามมาตรฐานนี้นะคะก็เริ่มที่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวจนถึงสุดท้ายก็คือ5ดาวนะคะซึ่งก็เป็นในเรื่องของปีที่เราจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเราในช่วงของไฮซีซั่นที่จะมาถึงนี้ในทุกๆปีในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะมาถึง

คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็พาไปชมวิถีชีวิตชุมชนของบ้านช้างทูนนะคะกับนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูนค่ะใครมาที่นี่นะคะต้องไม่พลาดมามีกิจกรรมเยอะเลยนะคะที่นี่ชิมอาหารพื้นถิ่นอย่างแกงไก่กล้วยพระแล้วก็มีทีเด็ดของการท่องเที่ยวมีสปาสุ่มไก่มีนวดชองนะคะสปาเดชองนะคะแล้วก็มีสมุนไพรชองระอาแล้วก็มีการนวดมีอีกหลายๆกิจกรรมนะคะของบ้านช้างทูนนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นนวัตกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการสปาสุ่มไก่และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชองละอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสมุนไพรหายากที่มีเฉพาะในชุมชนบ้านช้างทูนนะคะซึ่งเขาบอกว่าทาถูนี่เย็นชื่นใจนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ชุมชนสมุนไพรไม้หอมตำรับลับของชองอันเรื่องลือชื่อของอำเภอบ่อไร่นะคะต้องไม่พลาดนะคะโดยชุมชนบ้านช้างทูนค่ะก็เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารชุมชนอันนี้ก็สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ในชุมชนก็จะมีพืชพันธุ์ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเช่นกล้วยพระนะคะก็เป็นกล้วยป่าพื้นที่พื้นถิ่นมีที่นี่นะคะที่อื่นก็ไม่แน่ใจอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นนะคะก็จะนำมาแกงกับเนื้อสัตว์รสชาติชวนลิ้มลองรับประทานคู่กับข้าวมันห่อด้วยใบละป้างเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีขนมป้ายซึ่งเป็นขนมเฉพาะถิ่นของชาวชองสำเลทำมาจากแป้งข้าวเหนียวใส่ไส้ห่อด้วยใบคุ้มต้นคุ้มนอกจากใช้ใบในการห่ออาหารแล้วลำต้นคุ้มเนี่ยยังสามารถทำมาเป็นเครื่องจักสานนะคะเขาที่บ้านช้างทูนเนี่ยเขาก็มีจักสานเขาก็เด่นเหมือนกันนะคะจักสานบ้านช้างทูนทำเป็นฝาชีครอบอาหารทำเป็นกระเป๋าทำเป็นตะกร้าอะไรแบบนี้นะคะก็ทำมาจากผลิตภัณฑ์คุ้มนะคะนำทำจากต้นคุ้มแล้วก็ใช้ใบคุ้มเนี่ยเอามาห่ออาหารลำต้นสามารถนำมาทำเป็นเครื่องจักสานมีความคงทนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชาวบ้านช้างทูนอีกด้วยค่ะภายในบริเวณพื้นที่ชุมชนตำบลช้างทูนที่นี่ก็มีสายแร่พลอยซึ่งในอดีตชาวบ้านแถบนี้มีการทำพลอยนะคะก็ทำด้วยเป็นเหมือนทำแบบชาวบ้านเนาะทำมือเขาเรียกว่าร่อนพลอยปัจจุบันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะมีกิจกรรมร่อนพลอยแล้วก็ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีโอกาสลุ้นได้พลอยอีกด้วยนะเขาบอกว่าใครร่อนแล้วเจอพลอยให้ไปเลยนะเป็นของขวัญของที่ระลึกนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้ลุ้นสนุกกันนะคะและเป็นกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะที่ช้างทูนก็จะมีการทำสปาสุ่มไก่ซึ่งเป็นการทำสปาชาวชุมชนนำสมุนไพรชองละอาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ของชาวชองมีสรรพคุณมากมายนำมาเป็นส่วนประกอบหลักโดยใช้หม้อต้มน้ำในสุ่มไก่แทนตู้อบแบบที่เคยพบเห็นโดยทั่วไปชุมชนบ้านช้างทูนค่ะก็เป็นชุมชนที่มีความพร้อมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยก็ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นที่พื้นถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปค่ะนี่ก็ใครอย่างวันหยุดสุดสัปดาห์นะอยากจะไปท่องเที่ยวไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ลองมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวชุมชนกันดูนะคะก็สัมผัสกับมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวชุมชนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหาย

0: ซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงษ์นรายณ์ยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน 74 ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูลพร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Expenditure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
2: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP Exventure Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์ 8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ครับ
5: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดย

0: หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถธนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
6: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
7: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

0: ความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะไปชมผลงานของน้องๆไปฟังเสียงจากอาจารย์ผู้สอนที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้กันครับ
1: ก็ต้องเริ่มต้นก่อนเนาะชุมนุมเราอ่ะมันเพิ่งเปิดมาได้3ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราพาเด็กไปทำหนังประกวดศิลปหัตถกรรมก่อนประมาณได้ก็ประมาณรวมปีนี้ก็10ปีแล้วเสร็จแล้วก็มันหาเด็กยากพอหาเด็กยากก็เลยจัดตั้งเป็นชุมนุมขึ้นมาก็รับสมัครเอาเด็กที่เขาสนใจสมัครพอถึงเวลาจะไปแข่งขันเนี่ยก็จะมีเด็กเป็นชุมนุมเขาก็จะรวมตัวกันเองอะไรกันเองแล้วก็โรงเรียนก็จะมีกล้องให้มีกล้องให้2ตัวแต่ก็เป็นไปตามสภาพระยะเวลามันก็พังอะไรบ้างทุกวันนี้ก็ใช้กล้องมือถือนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนก็คือในการซื้อไมค์ให้แล้วก็หาเทคนิคหาอะไรต่างๆมาบอกเขาสอนอบรมเขาในช่วงคาบชุมนุมครับก็คือให้เขารู้ว่าถ่ายฉากนี้ต้องทำยังไงตัดเสียงแบบไหนอันไหนควรมีอันไหนไม่ควรมีอะไรเงี้ยครับช่วง2ปีหลังเนี่ยก็คือเด็กเขาจะชอบมากเพราะว่าเขามีความมุ่งหวังของเขาเลยว่าเขาอยากจะไปต่อมหาลัยในด้านสาขาของการแสดงของนิเทศอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าการเข้าอยู่ชุมนุมคือเขาหวังเพื่อที่จะออกรายการต่างๆไปแข่งขันนู่นนี่นั่นเพื่อเก็บพอร์ตของเขาเพื่อเข้าพอร์ตนั่นคือเขามีจุดมุ่งหมายของเขาเบื้องต้นตอนนี้ก็คือหวังว่าอยากให้เขาได้มหาลัยที่เขาต้องการเพราะเราเป็นแรงผลักดันแรงหนึ่งเนาะที่ทำให้เขาได้มีประสบการณ์มีพอร์ตมีต่างๆผู้ประกอบในการสอบเข้าอะไรครับ
0: หลังจากที่ได้ฟังอาจารย์ผู้สอนผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับน้องๆนักเรียนกันแล้วขอพาท่านผู้ชมไปดูผลงานการทำงานของน้องๆกันบ้างครับ
2: มันต้องมีตัวละคร2ตัวเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกระดาษอะทุกคนอ่านในเรื่องมาแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมโอเคโอเคมันจะต้องมีตัวที่เป็นตัวของปีศาจกระดาษแล้วก็ตัวของคนทำงานทุกคนคิดว่าใครเหมาะสมกันดีนี่ย่ออยากได้แบบว่าฟีลเหมือนผู้ชายรู้จักอัตมกรปะ
3: อ
2: าตมากรที่แบบแบบไอติมพูดได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันฟิวๆนั้นอันนี้ค่อยคิดละกันแต่ว่าเราอยากได้พ็อปฝ่ายพ็อปมีใครเป็นฝ่ายพ็อปไหมในนี้อยากได้พวกของกระดาษอยากได้กระดาษแบบเยอะมากๆตัวที่เป็นสแตนด์อินอยากได้แบบว่าสีดำๆหน่อยเหมือนชุดบอดี้สูทอะไรประมาณนี้ก็มีประมาณนั้นแล้วก็เรื่องเวลาถ่ายทำเราถ่ายทำช่วงเช้าจะไปถ่ายที่ห้องสมุดห้องสมุดแล้วก็ห้องศิลปะตรงตึกโรงอาหารเขียนบทตอนนี้บทได้แล้วอยากได้ฝ่ายจัดแสงมีใครจัดแสงไว้ในนี้จัดแสงได้โอเควันเรามีสปอตไลท์อยู่ไฟจับกบเป็นสปอตไลท์เนาะเป็นไฟสีเหลืองแล้วก็มีใครแต่งหน้าเป็นไม้แต่งหน้าให้นักแสดงอะไรอย่างนี
3: ้แต่งไปหมด
2: แต่งไปก็หมดอ่ะเดี๋ยวช่วยแต่งให้หลิวหน่อยเอาแบบสวยๆ19คนต่อ1ใช่ถูกต้องมีประมาณนี้ครับมีอะไรมั้ยคะมีใครข้อเสนออะไรมั้ยคะ
3: ไม่ม
2: ี
3: แล้วตะก้องมีใครนะ
2: ตะก้องเมื่อกี้มีเลมี
3: เป็นสแตนด์อินแล้วไงไม่เลทำ2อย่างเลย
2: ทำหลายอย่างได้เพราะว่า
3: ตะก้องก็เป็นสแตนด์อิน
2: ใช่ได้เพราะมันมีหลายตะก้องไงแล้วมีหลายมุมกล้องอะไรอย่างงี้สยองขวัญแฟนตาซีเฮ้ยเก๋มันแบบโดดเด่นไงคนเขาอาจจะอยากดูอะไรอย่างงี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเรื่องเนี้ยประมาณเกือบ5นาทีแต่ว่าถ่ายจริงประมาณ10ชั่วโมง
3: อะไรเง
2: ี้ย
3: ก็นอน
2: โรง
3: เร
2: ีย
3: น
2: โอเค
0: หลังจากที่น้องๆได้แบ่งหน้าที่และภารกิจในการทำงานอย่างราบรื่นรวมถึงการเตรียมการถ่ายทำหนังสั้นอย่างพิถีพิถันก่อนที่จะได้ลงมือไปในพื้นที่จริงเรามาฟังแนวคิดและมุมมองในการผลิตหนังสั้นจากน้องๆกันก่อนครับว่าพวกเขาได้นำความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงานครั้งนี้อย่างไรกันบ้างครับ
4: หลังจากที่เรานะคะให้โจทย์น้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการทำหนังสั้นนะคะโจทย์ก็คือเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหม
5: ค่ะพี่นิวค่ะ
4: เห็นบอกว่าที่โรงเรียนเราก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะพี่นิวโรงเรียนของเรานะคะเป็นแบบว่าเราใช้แบบว่ากระดาษเยอะมากเราก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องของขยะของกระดาษยังไงเราก็เลยคิดก็เสร็จเกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่ค่ะ
4: คือเอาพวกขยะที่เป็นกระดาษเนี่ยมาใช้ในการประดิษฐ์เป็นงานคราฟงานฝีมือ
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นเปเปอร์มาเช่ทีนี้ขั้นตอนในเรื่องของการผลิตหนังสั้นแน่นอนว่ามันก็จะต้องมี3 P เนาะอย่างที่เรารู้ก็คือ pre production แล้วก็ post production ใช่ปะ ทีนี้เนี่ยขั้นตอนนี้พอเราได้คอนเซปต์มาแล้วว่าเราอยากจะทำหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็ต้องขั้นตอนแรกควรจะมาทำอะไรก่อนสำหรับการทำหนังสั้น
5: เราต้องกำหนดหัวข้อเรื่องดีกว่าค่ะแล้วพอเราเสร็จปุ๊บเราต้องคิดพล็อตเรื่อง
4: อ้าวทีนี้วันนี้เราก็ต้องมาระดมการคิดพล็อตเรื่องว่าเราจะต้องนำเสนอออกมาเป็นหนังยังไงถูกไหมอ่ะทีนี้ใครปกติใครจะเป็นคนวางพล็อตเป็นคนวางสคริปต์เป็นคนวางเนื้อหาของเรื่องคะ
5: ต้องเข็มเลยค่ะ
4: อ๋อนี่คนนี้คือเป็นคีย์สำคัญเลยในการที่ว่าจะวางว่าเรื่องแต่ละเรื่องจะดำเนินไปในทิศทางไหน
5: ใช่ค่ะ
4: เข็มพูดดังนิดนึงนะลูกนะจะถามว่าอย่างเข็มวางพล็อตเรื่องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเปเปอร์มาเช่เนี่ยมันจะต้องนำเสนอยังไงให้แบบคนรู้สึกว่าเฮ้ยตระหนักในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อม
6: เราก็ต้องทำให้รู้สึกว่ามันใช้กระดาษมามันมีกระดาษเหลือเยอะใช่ไหมคะมันไม่ได้ใช้แล้วทีเนี้ยมันไม่ได้ใช้ค่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะกลายเป็นขยะที่มันดูแบบว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ต่อแล้วถ้าคือเราก็เลยคิดหาวิธีค่ะที่เราจะรีไซเคิลมันขึ้นมาเราก็เลยเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ค่ะใช่
4: แล้วเราจะต้องนำเสนอในหนังของเรายังไงอ่ะ
6: เราจะมีการบอกวิธีการทำค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มมาด้วยเรื่องของการแบบว่ามันมีคนคนนึงอะค่ะเขาแบบว่าขีดเขียนกระดาษแบบว่าเขาใช้กระดาษเปลืองมากเลยอะค่ะแล้วมันจะทำให้โลกร้อนนะคะถ้าแบบว่าใช้เยอะเกินไปแล้วทีนี้ค่ะมันก็เลยมีเจ้าปีศาจกระดาษล่ะค่ะขึ้นมาค่ะใช่มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษอะอย่าใช้เปลืองแล้วก็มันมีวิธีรักมันมีวิธีรีไซเคิลกระดาษที่ดีกว่านี้อยู่นะคะแล้วก็เลยตัดภาพไปที่ห้องนึงค่ะแล้วมันก็จะเป็นการวิทเจ้าปีศาจกระดาษเนี่ยนะคะก็จะบอกวิธีการทำเปเปอร์มาเช่ค่ะใช่
4: เป็น
6: ขั
4: ้นตอนประมาณนี้ใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะแล้วก็จะใส่ความแฟนตาซีเข้าไปในเรื่องของพล็อตเรื่องค่ะให้มันดูมีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นค่ะให้มันว่าไม่ดูธรรมดาเกินไป
4: แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ฟังนะคร่าวๆนะต้องมีตัวละครหลักๆ2ตัวคือคนที่แบบขีดเขียนกระดาษที่แบบใช้กระดาษเปลืองมากกับเจ้าปีศาจกระดาษ
5: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้พอเราได้พล็อตเรื่องอย่างนี้แล้วมันก็ต้องส่วนของการแคสติ้งนักแสดงสิถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เราแคสติ้งนักแสดงเนี่ยเราต้องแคสติ้งจากไหนอะคะโรงเรียนเรามีตั้งหลายพันคน
5: เราต้องส่วนใหญ่นะคะของทีมหนูเนี่ยเราจะหาจากคนที่เรารู้จักก่
4: อ
5: นต้องมีความแบบว่าความคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะต้องมีความชัดเจนแล้วก็แบบว่าเราเนี่ยสนใจในตัวเขา
4: ทีนี้2ตัวหลักคนที่ขีดเขียนกระดาษแบบเละเทะมากกับอีกเจ้าตัวหนึ่งก็คือปีศาจขยะคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไง
5: แตกต่างค่ะคือตัวละครของที่เป็นคนขีดเขียนนะคะเป็นคนแบบยุ่งงานมากว่าทำงานหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนผมว่าขยำแล้วขยำเล่าค่ะตัวทำให้กระดาษแบบมันเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้แบบว่าใช้สิ้นเปลื
4: อง
5: ตัวปีศาจเนี่ยเขาก็จะว่าเป็นเหมือนครูมาสั่งสอนเด็กคนนี
4: ้
5: ว่าทำไมต้องเอ้ยใช้ขยะใช้แบบกระดาษเปลืองมากค่ะต้องหาวิธีแก้ปัญหากัน
4: คาแรคเตอร์2ตัวก็ต้องมีความแตกต่างกันคนที่เป็นปีศาจที่ลักษณะเหมือนครูก็ต้องแบบลักษณะคาแรคเตอร์ต้องแบบดูเจ้ากี้เจ้าการเองประมาณนี้ใช่ไหมเอ้าโอเคหลังจากที่น้องๆได้วางพล็อตเรื่องนะคร่าวๆให้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปสู่ขั้นตอนของการแคสติ้งนักแสดงค่ะว่าหนังสั้นของเรานักแสดงแต่ละตัวจะต้องมีความเหมาะสมกับบทมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวโกโก้แล้วก็เพื่อนๆพากันไปเนา
5: ะ
4: โอเคค่ะ

0: เมื่อสักครู่นะคะเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูการแคสติ้งตัวละครกันแล้วตอนนี้นะคะตัวละครเด่นของเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะน้องต้นหลิวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวให้โกโก้อธิบายว่าคาแรคเตอร์ที่ต้นหลิวจะต้องได้รับตัวละครนี้มันมีคาแรคเตอร์ยังไงส่วนตัว
2: ค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของตัวละครหลิวนะคะคือตัวนี้ต้องมีความแบบว่าเป็นคนที่ขยันทำงานค่ะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหมีความยุ่งในการทำงานมากอะไรประมาณนี้ค่ะดูที่หลิวของเราเนี่ยเป็นคนที่ไปหน้าแต่เขาก็สวยนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่บ้างงานเหมือนกันอะไรอย่างนี้
0: คือคาแรคเตอร์ไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆหลิวก็เป็นคนมุ่งมั่นการทำงานอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็เลยเลือกตัวละครหลิวมา
0: ได้ทีนี้ถามหลิวบ้างการที่เราได้แคสติ้งเป็นตัวละครในหนังสั้นเรื่องนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างลูก
1: โอ้ตอนแรกอ่านบทแล้วตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยทำแนวนี้เลย
0: แต่คือก็คือเคยรับบทอื่นๆมาเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเคยมี MV ถ่ายหนังบ้างนี่แต่ว่าไม่เด่นถึงขนาดเป็นตัวจริงแบบนี้ค่ะ
0: เพราะว่าเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวหลิวจะต้องเป็นตัวที่แบบโอ้ยยุ่งมากมุ่งมากในการทำงานฉีกกระดาษแล้วเขียนไม่ได้ขยำทิ้งแบบนี้เลยนะ
1: ถูก
0: อินเนอร์อย่างนี้เลยนะ
1: ถูก
0: เดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของน้องหลิวนะคะว่าหนังสั้นเรื่องนี้น้องหลิวจะเป็นตัวเด่นมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงมุมมองในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเอาเปเปอร์มาเช่มาช่วยเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการต่อไปกันเลยค่ะ
3: หลังจากที่น้องๆ นักเรียนได้ซ้อมบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนกันแล้วอย่างเต็มที่มาฟังความรู้สึกของน้องๆของแต่ละคนกันบ้างครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการทำงานในครั้งนี้กันบ้างครับ
0: ถามจริงๆบ้างเห็นบอกว่ามีเส้นทางในเรื่องของการหันมาสนใจหนังสั้นไม่เหมือนใคร
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหนังเลยทั้งตัวหนังที่มันเป็นหนังในโรงใหญ
0: ่
1: ทั้งตัวซีรีส์หรือว่าละครเองก็ไม่ค่อยได้ดูเลยคือทั้งชีวิตดูไปไม่กี่เรื่องแต่ว่าหนูขึ้นม.4มาแล้วมันมีความรู้สึกที่ว่าหนูอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนด้วยความที่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่แบบเงียบๆนิ่ง
0: ๆ
1: แล้วอะไรในหัวมันค่อนข้างที่จะสื่อสารออกมายากและนิเทศเป็นศาสตร์ของการสื่อสารค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูพัฒนาตัวเองในด้านนี้ได้มันจะทำให้ศักยภาพของหนูอ่ะมันไปได้มากกว่านี้มากกว่าที่หนูเป็นแล้วหนูก็เลยลองตัดสินใจสมัครเข้าชุมนุมมาจริงๆแล้วหนูสมัครไม่ทันแต่ว่าเอิ้นว่าหนูอ่ะรู้จักกับครูสมพรมาก่อนแล้วก็เลยขอทักไปหน่อยว่าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะหนูอยากทำจริงๆหนูอยากลองทำหนูก็เลยได้เข้ามาค่ะแล้วคนแรกที่หนูเจอในชุมนุมเลยก็คือเป็นใบปอค่ะก็คือปัจจุบันก็เป็นผู้กำกับหนูก็อยู่ในกลุ่มนั้นซึ่ง
0: แล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเป็นยังไงบ้างดีไหม
1: หนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนในการทำหนังไม่ใช่คนที่เป็นเอกโทดค่ะจริงๆแล้วเป็นอินโทรเวิร์ตซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำก็คือทุกคนก็เหมือนจะมาในฟิลเดียวกันว่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอเนอร์จีพุ่งขนาดนั้นในการทำงานเราแค่มีไฟมีความอยากที่จะทำก็พอแล้วหนูเองก็ได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายๆอย่างกับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ได้พูดคุยกันบ้างว่าน้องๆบางคนค่ะมีปัญหาเรื่องก็คือเพื่อนร่วมทีมบางคนก็อาจจะไม่ได้มีความลับในภาพยนตร์ขนาดนั้นหนูก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรถึงเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรแค่เขาอยากทำก็พอแล้ว
0: ค่ะคือต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเรารักก่อนเนาะแล้วเกิด ส่วนที่มันรักเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่การที่เราจะแบบไปหาแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นมาเติมให้หนังเราน่าสนใจมากขึ้น
1: ใช่
0: เอาโยนไปที่ใบปอว่าใช่ไหมใบปอพุ่มกับนะคะก็จะเห็นในการถ่ายทำวันนี้ว่าจะเป็นคนกำหนดว่าเอ้ยจะต้องเป็นฉากแบบไหนมุมภาพแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงก้าวมาสู่ตำแหน่งพุ่มกับในการทำหนังสั้นได
1: ้บอกก่อนว่าตอนแรกได้รับบทบาทเป็นตากล้องก่อนค่ะแล้วก็ดูพี่พุ่มกับเขาแบบว่ากำกับเขาดูมุมภาพมุมกล้องอะไรนะคะรู้สึกว่าน่าสนใจดีพอเรื่องที่สองก็เลยรู้สึกว่าอยากลองกำกับบ้างค่ะก็เลยเข้ามาเป็นพุ่ม
0: แล้วพอกำกับแล้วเราได้มุมภาพที่มันถูกใจแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ดีค่ะรู้สึกว่าแบบนี้แหละที่ต้องการประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ถูกใจวันหนึ่งจากการที่เราได้ดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมุมภาพมันเป็นแบบนี้วันนี้เราได้มาทำหนังเองรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ตามมุมภาพที่เราต้องการมันแบบมันเป๊ะมากมันฟินมากใช่ไหม
1: ฟิน
0: ค่ะทีนี้ถามสองสาวด้านหลังกันบ้างตำแหน่งอะไรลูก
1: เขียนบทค่ะ
0: เขียนบทโอ้โหเขียนบทแสดงว่าเราต้องมีความละเอียดละออในการแบบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆทำไมถึงชอบเขียนบท
1: เพราะว่าจุดแรก จุดเริ่มต้นเลยนะคือมันหนูอะค่ะเป็นคนชอบดูซีรีส์ดูหนังค่ะแล้วก็ชอบอ่านนิยายด้วยแล้วเวลาได้อ่านเรื่องไหนที่มันสนุกสนุกหรือว่าดูเรื่องไหนที่มันสนุกหนูก็จะรู้สึกว่าแบบทึ่งอะค่ะมันแบบว่าโอ้มันสนุกมากเลยไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไง
0: ลำดับเรื่องทำไมมันน่าติดตามขนาดนี้
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็แบบคือการจะมีหนังเรื่องนึงใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบทค่ะหนูก็เลยอยากที่จะเขียนบทของตัวเองขึ้นมาบ้างค่ะแบบ
0: ดีได้มาเขียนบทแล้วเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกว่าได้กำกับทุกอย่างหมายถึงว่าได้ดูบททุกอย่างว่าใครทำอะไรที่ไหนเรื่องจะต้องเป็นยังไงมันอยู่ในกำมือเราแล้วนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต่อไมค์มาตรงนี้บ้างค่ะตำแหน่งอะไรคะ
4: เป็นตากล้องค่ะ
0: โอ้โหสาวๆทำไมถึงชอบกันเป็นตากล้อง
4: อย่างเหมือนพี่โกโก้เลยค่ะก็หนูเคยชอบดูภาพยนตร์ชอบดูซีรีส์ค่ะก็รู้สึกว่าแบบภาพหนังที่จะดีขึ้นคือต้องมีแบบมุมมองหรือว่าอะไรที่สวยค่ะรู้สึกว่าใช่ภาพเหมือนแบบบทมันจะสื่อเหมือนเค้าเรียกอะไรแบ็คกราวด์จะสื่อบทมากขึ้นค่ะก็เลยแบบมาสนใจหน้านี
0: ้ยากไหมคะครั้งแรกที่มาจับมือถือถ่ายเพื่อนๆหรือว่าถ่ายพี่ๆในหนัง
4: จริงจริงหนูทำมาหลายนาทีแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ยากค่ะเพื่อคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เป็นการท้าทายแบบ
4: ใช่ค่ะก็มีที่ปอสอนค่ะ
0: นี่นะคะก็คือเป็นระบบการสอนที่แบบว่าพี่สอนน้องอีกทีนึงใช่ไหมคะนางเอกของเราบ้างน้องหลิวนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากนางเอก
4: ยังไม่เคยลองเลยค่ะ
0: แล้วทำไมหมายถึงว่าวันหนึ่งพี่เพื่อนๆมาติดต่อเฮ้ยต้นหลิวไปเป็นนางเอกให้หน่อยเป็นยังไงบ้าง
4: เพราะว่ารู้จักกับโกโก้ก่อนรู้จักตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วค่ะแล้วเหมือนแบบว่ามันก็จะถึงงานละแต่ว่ายังหาตัวคนแสดงไม่ได้สักทีหนูก็โอเคช่วยเพื่อนแต่พอมาลองทำแล้วรู้สึกว่าม ันเข้าทางอ่ะ
0: มันก็ทำได้ดี
4: มันทำได้มันไม่ได้ยากสำหรับหนูเลย
0: ก็เลยกลายเป็นว่าจากนางเอกจำเป็นในวันนั้นจ้าจนทุกวันนี้คือเป็นนางเอกเสมอมาหรือว่าเป็นคนที่แสดงในหนังเสมอมาไหม
4: เป็นค่ะเป็นตลอดถ้ามีโอกาสก็จะรับเป็นไปได้ก็รับทุกงาน
0: ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยแบบง่ายหน่อยจะ
4: ใช้
0: งานง่ายหน่อยอะไรใช่ไหมทีนี้ถามคำถามสุดท้ายอาจจะแบบให้โกโก้เป็นตัวแทนเพื่อนละกันนะในฐานะที่ว่าวันนี้เราทำงานทางด้านแบบหนังสั้นของโรงเรียนค่ะเราอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันบ้างในเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือว่าความสนใจในสิ่งต่างๆที่พัฒนาไปสู่ความชื่นชอบ
2: ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครมีความชอบมีความหวังอะไรให้ลองทำไปก่อนค่ะนะคะให้ลองทำไปก่อนอย่าคิดว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราทำไม่ได้เราทำมุ่งไปเลย
0: มันก็จะได้อย่างที่เราต้องการ
2: ใช่ค่ะอาจจะไม่อย่างที่เราต้องการแต่ว่าเป็นการลองฝึกประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้ค่ะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าในใจเราเราชอบสิ่งนี้แหละอย่ากลัวที่จะลอง
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ลองทำไปก่อนแล้วเราจะค้นพบว่าสิ่งนั้นที่เรารู้สึกว่าอยากทำอ่ะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบไปต่อเลย
2: ใช่
0: ถ้าไม่ชอบอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำแล้วไม่ติดค้างแล้วในใจถูก
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนกับน้องๆชุมนุมหนังสั้นที่โรงเรียนศรีแยงนี้สอนนะคะว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่สนใจแล้วก็พัฒนาไปสู่สิ่งที่ชอบเนาะแล้ววันนี้เขาก็มีหนังสั้นเป็นของตัวเองและที่สำคัญก็คือว่าหนังสั้นได้รางวัลด้วยแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดสู่ระดับอุดมศึกษาซึ่งก็วางแผนกันแล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนอยากที่จะไปต่อที่ไหนล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสายนิเทศศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะก็คือทั้งหมดของรายการคิดดีค่ะกับน้องๆกลุ่มนี้นะคะชุมนุมหนังสั้นโรงเรียนศรีอนุสรณ์ค่ะ
5: รู้แล้วเหรอแม่

0: ครูเนี่ย
1: โยสเต็มยศเลยนี่ยะรู้ไหมว่ากระดานอย่างพวกเราเนี่ยทำอะไรได้ต้องเยอะต้องใหญ่นะเบยมันนี่เลยนะอย่าคนชั่วจะสั่งสอนเธอเอง
0: อย่าเข้ามานะ
2: ยินดีต้อนรับ
3: ที
2: ่นี่คืออาณาจักรกระดาษในเวลาสาวน้อยวันนี้ฉันจะมาสอนเธอว่าใช้กระดาษ

0: นั้นนะคะก็จะเอากระดาษนะคะมาผสมกับกาวจ้าพอเสร็จแล้วเจ้ายินเย่กระดาษนี่ได้มาปั้นขึ้นรูปได้เยอะมากเช่นรูปพวงกุญแจกรอบรูปหน้ากากและอีกเยอะแยะเลย
1: โอ้กระดาษแผ่นใหญ่ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
2: ก็ใช่ดิเปเปอร์มาเช่คือผลงานที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเลยช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกนะตัวเองถึงเวลาเธอต้องกลับบ้านแล้วนะยายสาวน้อยจับมาไว้ให้ดี

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
7: เมื่อเวลาประมาณ 14:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่

0: ข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
1: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารสชุ่มค่ะแล้วก็ทีมงานสวทสระแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะบอกเลยว่าวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสุขภาพค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนกันเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงงานค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวสารล่าสุดนำมาฝากกลุ่มแรงงานกันทุกคนเลยนะคะจะเป็นข่าวอะไรรอติดตามกันเลยค่ะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นข่าวเลยนะคะที่วันนี้น้ำหวานได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก่อนจะไปเข้าข่าวของเรากันในวันนี้นะคะก็ขอฝากถึงเรื่องค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนะคะมีข่าวออกมาแล้วว่าตอนนี้ไข้เลือดออกยังไม่แผ่วลงเลยนะคะ8เดือนตั้งแต่ต้นปีมามีผู้ป่วยแล้วกว่า 20,000 รายเสียชีวิตถึง31รายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังคะเช็ครอบๆ บ้านตัวเองด่วนกันเลยนะคะอย่าให้มีน้ำขังเด็ดขาดเลยค่ะต้องรีบจัดการเลยนะคะเพราะว่าโรคไข้เลือดออกนั้นมียุงเป็นพาหะโดยยุงจะชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังทั้งจานรองกระถางต้นไม้ฝาโอ่งหรือว่าภาชนะที่ไม่ได้ใช้พวกขารองโต๊ะหรือว่าเศษขยะที่มีน้ำขังยิ่งในช่วงนี้ที่มีฝนตกด้วยน้ำก็อาจจะไปขังอยู่ในตามซอกตามซอยหรือว่าเศษของที่เราวางไว้หน้าบ้านได้หรือว่ารอบๆบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมี3วิธีค่ะที่น้ำหวานจะชวนคุณผู้ฟังทำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือ3เก็บด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะ3เก็บป้องกันยุงลาย1นะคะเก็บขยะไม่ให้มีภาชนะที่มีน้ำขัง2ค่ะเก็บบ้านให้สะอาดให้ปลอดโปร่งไม่เป็นที่พักของยุงและสุดท้ายนะคะ3ค่ะเก็บน้ำปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมทายากันยุงนอนในมุ้งช่วยป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะได้ทั้งในเรื่องของโรคไข้เลือดออกหรือว่าไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังหรือว่าลูกหลานของคุณผู้ฟังนะคะมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาต่อเนื่องกันเกิน2วันมีอาการปวดหัวปวดกระบอกตาหน้าแดงหรือว่ามีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วรีบไปพบแพทย์และไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ยังต้องระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาเข้าข่าวของเรากันในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะข่าวแรกของเรากันในวันนี้ค่ะมาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาประกาศระบุว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่3จนถึง4กันยายนนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่าน

0: ุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เปิดเผยว่าก็ได้มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนซึ่งประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนโดยจะแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังบริเวณภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและภาคใต้นะคะก็ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดพังงาค่ะทั้งนี้ทางปภ.นะคะจึงได้ประสานแจ้ง51จังหวัดภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักค่ะโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงนะคะก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณเตือนแจ้งเตือนนะคะบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงนะคะให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ขอให้จังหวัดนะคะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดค่ะ แล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ประสานให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะก็ยังไงช่วงนี้จะเดินทางไปไหนยังไงเช็คสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกเดินทางหรือว่าออกจากบ้านแล้วก็จะขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์เดินทางไปไกลๆยังไงเช็คสภาพรถของเราแล้วก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาด้วยความเป็นห่วงจากสวท.สักแก้วค่ะและด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะคะหลายๆคนตอนนี้ก็อาการเริ่มมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นมาในร่างกายของเรากันแล้วนั่นก็คืออาการไข้หวัดเนาะอย่างน้องหวานเองตอนนี้ก็เป็นอยู่นะคะก็รักษาตัวอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ต้องห่วงค่ะยังไงตอนนี้น้องหวานพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาบอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์กันนะคะแล้ววันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งโรคที่ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะนั่นคือโรคโควิด-19 นั่นเองค่ะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสายพันธุ์โรคโควิด-19 ข้อมูลณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุในช่วงปีที่ผ่านมาคือสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักนะคะแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นโดยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยเนื่องจาก NB181 เป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงจาก JN1 ขึ้นแท่นสายพันธุ์หลักครองพื้นที่กว่า 50% นะคะเผยแม้ตอนนี้จะกลายพันธุ์เป็นจุดโปรตีนน้ำทำให้หลบภูมิแล้วก็แพร่ได้ง่ายขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานทำให้โรคนั้นรุนแรงค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะพบว่าข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ที่35ระหว่างวันที่23จนถึง28สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 11,451 รายด้วยกันนะคะโดยเสียชีวิตเพิ่ม2รายค่ะสะสมเยอะสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบในกลุ่มวัยทำงานอายุตั้งแต่20ถึง39ปีขณะที่ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมจนถึง28สิงหาคมนี้มีทั้งสิ้น94,402 รายมีผู้เสียชีวิตสะสม14รายด้วยกันโดยกราฟนะคะไต่สูงขึ้นตามลำดับค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ณตอนนี้ในไทยยังคงทรงตัวไม่น่ากังวลแต่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในขณะนี้คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองนะคะเนื่องจากเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งเป็นฤดูกาลปกติที่โรคระบบทางเดินหายใจต่างๆนั้นจะกลับมาระบาดได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่ทุกคนก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะจำแค่นี้เลยหากมีอาการป่วยทางเดินหายใจอย่างเช่นอาการไอไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียให้พักผ่อนให้เพียงพอลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการไปทำงานหรือว่าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากและหากนะคะที่จำเป็นจะต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะโดยดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้โดยการล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นเปิดให้อากาศถ่ายเทและหากต้องไปพบแพทย์ควรสวมหน้ากากตลอดการเดินทางนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีอาการค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นมีอาการหายใจลำบากมีการหอบเหนื่อยหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกซึมลงหรือว่ารับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำน้อยๆนะคะอาการแบบนี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะซึ่งสำหรับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหากมีอาการป่วยก็ควรปรึกษาแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมนะคะที่สำคัญคืออย่าตื่นตระหนกและอย่าแชร์ข่าวโดยไม่ตรวจสอบค่ะซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และก็สถานการณ์โรคนะคะยังอยู่ในการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนนะคะตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการก่อนส่งต่อเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความกังวลโดยไม่จำเป็นนะคะส่วนสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นโรคตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นไข้หวัดไอเจ็บคอหรือว่าตัวร้อนก็กินยาดูแลตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนกันให้มากๆอาการก็จะดีขึ้น โดยปกติแล้วก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันนะคะก็จะดีขึ้นตามลำดับยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจากเรื่องของสุขภาพกันไปแล้วค่ะมากันที่เรื่องของภาคแรงงานกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะทางกระทรวงแรงงานได้ผนึกกำลังกับสวทช.นะคะนำเทคโนโลยีฝีมือคนไทยเรานี่แหละค่ะมายกระดับบริการประชาชนโดยเริ่มทดลองใช้ Truffy Fondue ดูแลพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดการทดลองใช้ระบบ Truffy Fondue ของกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการหลังจากเจ้าหน้าที่และก็ทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเลยนะคะร่วมกันกับทางสวทช.โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสวทช.และดร.วสันต์ภัทรอธิคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยเปิดเผยว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการนำระบบ Truffy Fondue มาปรับใช้คือการมุ่งเน้นบริการประชาชนด้วยความตั้งใจจริงใจและทำให้พี่น้องแรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งปัญหาหรือร้องทุกข์ได้โดยง่ายสะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดการนำนวัตกรรมเข้ามาเสริมทับแต่ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงแรงงานก็ได้วางแผนในระยะที่2เพื่อขยายการให้บริการไปยังพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้จากทุกที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างไร้รอยต่อค่ะส่วนทางด้านผู้อำนวยการสวทช.นะคะก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือในครั้งนี้ว่าศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดบ้านสวทช.ต้อนรับ5กระทรวงหลักซึ่งกระทรวงแรงงานนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความตั้งใจจริงอย่างยิ่งในการนำเอานวัตกรรมที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยไปประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสวทช.ก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำระบบ Truffy Fondue มาร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการภาครัฐในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้กล่าวเสริมค่ะว่าการนำแพลตฟอร์มอย่าง Truffy Fondue มาใช้ไม่ใช่เพียงการนำระบบมาวางแล้วมันจบไปแต่เรานะคะจะมีการติดตามปรับปรุงแล้วก็พัฒนาฟังก์ชันต่างๆอย่างต่อเนื่องให้สอดรับแล้วก็ตอบโจทย์กับบริบทปัญหาจริงของพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั่วประเทศและในต่างประเทศด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเสียงร้องทุกข์จะได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างตรงจุดค่ะก็เรียกได้ว่ากระทรวงแรงงานนะคะก็พร้อมที่จะเดินหน้าเนาะขับเคลื่อนเป็นเชิงรุกนะคะโดยยึดเอาพี่น้องประชาชนภาคแรงงานของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้นวัตกรรมดิจิทัลฝีมือคนไทยงานวิจัยของคนไทยต่างๆมาเปิดมิติใหม่ในการให้บริการภาครัฐที่พึ่งพาได้แล้วก็เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐนั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีคล้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพอพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพอพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพอพอ1186 Line Official @OICConnect คอพอพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
5: ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไทยเฮากำลังจะไป เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
6: ไปเอกไปเสียชีวิตกัน
7: โอ้ยเกรงใจอ่ะพี่ไปเถอะ
6: ใกล้ๆแค่นี้เองแป๊บเดียวตาย
7: ไปก็ได้
8: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันวันละหลายๆครั้งแต่มาในรูปนี
6: ้ไปเอกเลี้ยววินส่ง
7: โอ้ยเกรงใจอ่ะพี่ไปเถอะ
6: ใกล้ใกล้แค่นี้เองแป๊บเดียวถึงไง
7: ไปก็ได
8: ้ไม่อยากไปเสียชีวิตกับเขาไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ลงมือพร้อมกันทำทุกวันศุกร์กำจัดแหล่งพ้องกันทำทุกวันศุกร์
10: สัปดาห์ละ1ครั้งเปลี่ยนน้ำใจกันจานรองขาตู้ค่ะ
11: สัปดาห์ละ1ครั้งตรวจดูและกำจัดลูกน้ำในอ่างให้น้ำครับ
12: โอ่งหรือถังน้ำที่ใช้อาบใช้ดื่มต้องปิดฝาให้สนิทมิดชิดไม่ให้ยุงลงไปใคร
13: กะลากระป๋องยางรถยนต์ภาชนะเลิกใช้ไม่ทิ้งให้ขังน้ำได้ครับ
14: ร่วมกำจัดอย่างจริงจังด้วยมือท่านเองสร้างชุมชนของท่านให้เป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลายนั่นหมายถึงเขตปลอดไข้เลือดออก
15: มาร่วมแรงร่วมใจกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายทำพร้อมกันทั่วประเทศให้ทุกชีวิตปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
9: ลงมือพร้อมกันทำทุกวันศุกร์กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ทำทุกวันศุกร
15: ์ทุกทีวีเป็นที่รักด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข
9: ทำทุกวันศุกร์
4: ภายใต้ร่มเงาของธงไตรรงค์เราทุกคนคือคนไทยชาติที่หล่อหลอมเรามาด้วยรากเหง้าอันงดงามและแผ่นดินที่ร่มเย็นมีศาสนาที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นในความดีงามและเกื้อกูลกันและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นมิ่งขวัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมาทุกยุคทุกสมัยมาร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราร่วมสร้างชาติไทยให้มั่นคงด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียว
16: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
17: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตรียมแรงงานไทยรับโลกงานยุคใหม่เดินหน้ายกระดับทักษะขยายความคุ้มครองสร้างโอกาสแรงงานไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้หารือกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะนะครับการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถจะปรับตัวได้และเข้าถึงโอกาสจากโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับ ซึ่งรัฐบาลไทยครับก็มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพแรงงานไทยผ่านแนวทางทั้งอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้แรงงานไทยนั้นมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยให้สามารถจะแข่งขันและทำงานได้ในตลาดแรงงานระดับโลกนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกดึงการลงทุนเปิดตลาดใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลครับนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อจะนำพาประเทศไทยนั้นกลับเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกและได้ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงและการจ้างงานซึ่งที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีนั่นก็ได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและมีการเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นำ9ประเทศขณะเดียวกันครับได้มีการต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยของเราซึ่งในทุกภารกิจนั้นก็เชื่อมโยงเป็นยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ไร้ระเบียบและภาวะโลกร้อนตามแนวทางการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนและนวัตกรรมซึ่งในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนี้ครับได้มีการหารือกับนักลงทุนต่างประเทศและจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะผลักดันครับให้เกิดการลงทุนจริงพร้อมขอเสียงสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับควบคู่ไปกับการย้ำจุดยืนของไทยที่ยึดมั่นในสันติวิธีการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงครับการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งผลสัมฤทธิ์ครับของการทูตเชิงรุกนั้นไม่ได้วัดเพียงแค่จำนวนประเทศที่นายกรัฐมนตรีไปเยือนครับแต่ดูถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งขณะนี้นั้นประเทศไทยเราได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกอีกครั้งครับในฐานะมิตรและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของทุกฝ่ายและพร้อมจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือระดับสากลให้เป็นโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับมาดูกันต่อที่เรื่องการคมนาคมในประเทศกันบ้างครับรองนายกพิพัฒน์เปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสาย2ปีเชื่อมบางขุนเทียนบ้านแพ้วยกระดับการเดินทางบนถนนพระราม2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นประธานครับในการเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ครับสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มเติมครับในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วณด่านบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยครับได้เปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้เส้นทางฟรีตลอดสายนะครับเป็นเวลา2ปีด้วยกันครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัญจรในการเดินทางบนถนนพระรามที่2ครับและสำหรับในการเปิดทดลองให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงไทยครับในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะครับแนวถนนพระรามที่2ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและพื้นที่จังหวัดของภาคใต้ครับรองรับทั้งการเดินทางของประชาชนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 8.3 กิโลเมตร กรมทางหลวงนั้นได้เปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมปีที่แล้วครับส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนี้เป็นงานโยธาเฟสที่2ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรใช้วงเงินลงทุนไป 18,759 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2565และปัจจุบันครับมีความคืบหน้าร้อยละ98ครับมีความพร้อมเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมและในการทดลองครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนนั้นสามารถจะใช้เส้นทาง M82 ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยครับไปจนถึงบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรวมระยะทางนะครับประมาณ25กิโลเมตรใช้ได้ฟรีตลอดสายเป็นเวลา2ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการสื่อสารกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตย้ำแจ้งเตือนต้องเร็วชัดและเข้าถึงทุกชุมชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงครับสำคัญเลยคือผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนได้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองได้และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูน้ำหลากซึ่งหลายพื้นที่ครับก็มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยและทางนายกครับก็มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและต้องการที่จะแจ้งเตือนภัยซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองล่ะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้หอกระจายข่าวนี้เป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อจะเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันครับมีเครือข่ายหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นที่สำคัญสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งประเทศครับทั้งนี้ครับภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถจะดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครับเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งจะยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่นั่นเองครับเพื่อให้การประสานและการส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันท่วงทีทันเวลาครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อของรัฐที่ประชาชนสามารถจะเชื่อถือและพึ่งพาได้ครับทั้งในภาวะปกติรวมไปถึงครับยิ่งในภาวะวิกฤตและการเสริมความพร้อมให้เครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวนั้นก็จะช่วยให้การสื่อสารของรัฐเข้าถึงประชาชนถึงระดับของหมู่บ้านและชุมชนและทำให้ข้อมูลเตือนภัยต่างๆครับไปถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลาครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการรับน้ำเหนือรัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือระดับน้ำสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับอย่างเช่นที่เราเคยทราบข่าวไปก็มีอุทกภัยที่จังหวัดน่านครับส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ น้ำไหลจากที่ต่ำลงที่สูงครับซึ่งในการที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการในการทำงานเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วนที่สุดครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยด้วยครับและจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี42ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อจะตัดยอดน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งการปรับระบายน้ำดังกล่าวครับจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณครับ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรครับขอให้พี่น้องประชาชนครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับมาปิดท้ายกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับเนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ครับหรือว่าภายในวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตนเองและล่าสุดครับข้อมูลวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งครับไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดและสำหรับผู้ที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้นะครับถึงวันจันทร์นี้ครับวันที่31สิงหาคมและยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและบทบาทครั้งสำคัญของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับบนเวทีโอลิมปิกทางการเงินในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และเมื่อโลกครับมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราครับมาร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ปลดล็อกศักยภาพผู้คนสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นรับมือกับอนาคตเพราะอนาคตของโลกครับไม่ใช่เรื่องของการเดินลำพังแต่คือการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันและนี่คือเวลาที่ไทยเราครับจะร่วมกำหนดทิศทางของโลกและปักหมุดประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนภาคภูมิใจ The world is coming Thailand is ready และพบกันนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตอนออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็เชียร์คุณการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะมากันที่เรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะเหลือเพียงอีกแค่2วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะสิ้นสุดหมดเขตนะคะวันยื่นอุทธรณ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์กันแล้วนะคะโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศกว่า878อำเภอนะคะเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายนี้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิเนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะก่อนจะสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเวลา 8:30 นพบว่ามีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 9,314,253 คนในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,840,648 คนคิดเป็นร้อยละ 51.97ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีอีกประมาณ 4,473,605 คนคิดเป็นร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็ได้กำชับฝ่ายปกครองทุกระดับเลยให้เร่งเข้าถึงประชาชนไปจนถึงบ้านเลยค่ะโดยมอบหมายให้นายอำเภอฝ่ายปกครองกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของรัฐให้ได้รับการดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องพลาดโอกาสจากการไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองค่ะก็สำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่ประสงค์อยากจะขอทบทวนสิทธิ์บอกเลยว่าเหลือแค่2วันเท่านั้นนะคะสิ้นสุดหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้ไม่มีขยายระยะเวลาเพิ่มเติมแล้วนะคะเร่งดำเนินการหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็ติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่อกำนันให้มาช่วยได้เลยนะคะเพื่อให้กดทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะและก่อนที่จะจากกันไปก็มีอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับงาน Feel All The Feelings at ระยองประแสทวายไลท์สัมผัสค่ำคืนสุดพิเศษกับการแสดง Light and Sound Laser ผ่าน Visual Effect แสงแห่งวีรกรรมสืบสานตำนานประแสพร้อมการแสดงดนตรีและกิจกรรม Swing Dance ที่จะเติมสีสันให้กับค่ำคืนของคุณนะคะจัดงานตั้งแต่วันที่28ไปจนถึง30สิงหาคม2569ณ อนุสรณ์เรือหลวงประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.ค่ะพบกับการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสนุกกับกิจกรรม Swing Dance และตื่นตาตื่นใจกับ Light and Sound Laser บวกกับ Visual Effect ปิดท้ายค่ำคืนด้วยบรรยากาศสุดประทับใจนะคะชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวหรือว่าคนพิเศษมาร่วมกันสัมผัสความงดงามของแสงสีเสียงและเรื่องราวแห่งตำนานประแสไปด้วยกันนะคะใครที่ค่ำคืนนี้ยังไม่มีแพลนจะไปไหนไปร่วมงานกันที่ระยองกันได้นะคะกับงานประแส Twilight Feel All The Feeling at ระยองค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตะวันออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิง

0: นเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และจังหวัดสตูลรวมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: Ian.
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
3: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

ังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
2: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
3: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและ

0: นที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
1: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่

0: ไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสียงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: รู้เรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอข้าง

0: ไปหมด
1: เอ๊ะแปลกๆนะหันเตียงนอนไปทิศทางไหนเนี่ย
0: อะไรเธอมันเกี่ยวด้วยหรอนางต้ม
1: เกี่ยวสิไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่น่ะมันเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ย
0: ห่วงจุ้ยมันคืออะไรอ่ะนางส้ม
1: ห่วงจุ้ยกับห้องนอนมันเกี่ยวกับองค์ประกอบหลายเรื่องทั้งหยินทั้งหยางทั้งธาตุทิศทางกระแสลม
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: ใช่จ้ะถ้าสนใจงั้นไปฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนการปรับห่วงจุ้ยห้องนอนกันเลย
0: ไปฟังกันเลย
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์20:00 น.นะฮะทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีให้ฟังทุกวันครับแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับ Channel ทาง YouTube และเรื่องบนเตียงครับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนี่ศาสตร์โบราณของจีนนะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นศาสตร์โบราณนะแล้วก็หลายคนก็อาจจะแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยนะครับฮวงจุ้ยเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องการจัดวางสิ่งของการปรับสภาพแวดล้อมดูทิศทางลมความสมดุลของพลังงานธาตุหยินหยางต่างๆเหล่านี้พอดูไปพออ่านข้อมูลแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะมันไม่ใช่จะเป็นเกี่ยวกับศาสตร์โบราณความเชื่อซะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครับวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนเพราะจริงๆเขาบอกสำคัญนะการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพักผ่อนเพราะอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปแล้ว 30% ของชีวิตคนอยู่ในห้องนอนนะเพราะฉันต้องให้ความสำคัญกับห้องนอนและการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมช่วยการไหลเวียนพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นนี่ก็จะส่งผลดีฮะต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะฉะนั้นการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนนี่ก็ถือว่าสำคัญและท่านผู้ฟังนะฮะลองฟังนะแล้วก็ดูว่าข้อไหนที่สามารถจะไปปรับใช้กับห้องนอนของเราได้หรือคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่เงี้ยหรือคนที่กำลังจะไปซื้อบ้านเงี้ยจะได้ดูเอ้ยนะครับบ้านอยู่ในทิศทางฮวงจุ้ยที่ดีไหมห้องนอนเป็นอย่างไรนอนแล้วมันจะได้ไม่ร้อนรุ่ม นะครับข้อแรกฮะของการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่าทิศทางของห้องนอนก่อนอันนี้สำคัญสุดนะฮะว่าควรจะอยู่ในทิศที่เหมาะสมนะครับห้องนอนเนี่ยควรจะอยู่ในทิศตะวันออกนะสำหรับคนที่ชอบตื่นนอนเช้าเพราะมันก็ชัดเจนไหมเป็นหลักวิทยาศาสตร์พระอาทิตย์ขึ้นนะห้องนอนหันไปทางทิศตะวันออกรับแสงแดดตอนเช้าแต่มันจะมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบตื่นสายอาจจะต้องหาผ้าม่านกันยูวีและอะไรก็แล้วแต่เขาบอกสำหรับคนที่ไม่ชอบตื่นเช้ามากก็ควรอาจจะหันไปทางทิศเหนือเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเลือกได้ตะวันออกก็ได้ทิศเหนือก็ได้แต่ให้เลี่ยงทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้เพราะอะไรครับเพราะมันจะรับแดดในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นพอรับแดดช่วงบ่ายโอ้โหแดดมันมายัน18:00 น.ก็ยังมีแดดนะบางฤดูกาล18:30 น.ก็ยังมีแดดเพราะฉะนั้นพอเราจะนอนในช่วง20:00 น. 20:00 น.หรือห้องมันยังร้อนมันเลยร้อนลุ่มเห็นไหมฮะนี่หลักวิทยาศาสตร์เลยพยายามหลีกเลี่ยงห้องนอนที่อยู่ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะมันจะรับแดดในช่วงบ่ายไม่ดีห้องนอนเนี่ยควรจะรับแสงแดดในช่วงเช้ามันก็คือมันอาจจะเช้าหน่อยตื่นเช้าว่างั้นเถอะนะแต่มันก็รับแสงแดดช่วงเช้าพอช่วงบ่ายมันไม่เจอแดดละเพราะฉะนั้นเราสามารถพักอยู่ในห้องก็ได้หรือนะพอเราจะเข้าห้องนอนนะในช่วงกลางคืนเนี่ยห้องมันก็ไม่ร้อนเห็นไหมฮะสำคัญนะครับทิศเหนือก็ได้ตะวันออกก็ได้แต่เลี่ยงทิศใต้และทิศตะวันตกนะครับที่สำคัญนะก็คือตำแหน่งของเตียงนอนอันนี้ก็สำคัญตามหลักฮวงจุ้ยเลยเขาบอกสำคัญสุดเหมือนกันหลีกเลี่ยงการหันเตียงตรงประตูการหันปลายเท้าไปที่ประตูห้องนอนเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเพราะเขาบอกว่าพลังงานมันจะพุ่งเข้ามาปะทะโดยตรงอันนี้ก็ชัดเจนนะถ้าเราหันเตียงนอนปลายเท้าตรงกับประตูพอใครเปิดตุ้มเข้ามานะลมก็อาจจะมาใช่ไหมชัดเจนมันเข้ามาสู่คนที่อยู่บนเตียงชัดเจนเลยเพราะงั้นไม่ควรจะตรงประตูและควรจะหันหัวเตียงเนี่ยชิดกับผนัง ที่ไม่มีหน้าต่างหรือประตูก็คือตรงผนังทึบด้านข้างของห้องนอนนะหันหัวเตียงไปทางนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยอันนี้ก็ชัดเจนคิดดูสมมติว่าเตียงนอนเราหันออกไปทางหน้าต่างไม่รู้ใครมายืนมองอะไรเช่นเดียวกันนอนอยู่ลืมตาเอ้ยเงาอะไรอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยตกใจนึกว่าผีหลอกก็เป็นไปได้เห็นไหมฮะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับอย่าหันปลายเตียงไปตรงประตูนะแล้วก็หัวเตียงเนี่ยควรจะอยู่ด้านทึบของห้องไม่ใช่หันไปทางประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับเตียงเนี่ยวางในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นประตูห้องได้แต่ไม่ควรหันตรงกันอย่างที่บอกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นตรงกันมันจะมีแรงมาประทะแล้วมันจะทำให้คนนอนรู้สึกไม่ปลอดภัยใครเปิดมาตุ้มก็เจอเลยเงี้ยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างของเตียงเนี่ยนะถ้าเป็นหน้าต่างสักด้านนึงก็ดีเพื่ออะไรครับเพื่อรับแสงและอากาศมันจะได้ถ่ายเทเห็นไหมอันนี้หลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางเตียงใต้คานหรือใต้ห้องน้ำเพราะอะไรมันอัปมงคลนะครับสมมติ2ชั้นเงี้ยนะชั้นบนมันดันเป็นห้องนอนเป็นห้องน้ำอ่ะนะเวลาใครเข้าส้วมกดชักโครกเสียงมันก็ดังโอ้แล้วถ้าเกิดท่อมันรั่วโอ้โหอันนี้โคตรอัปมงคลสุดๆของการอัปมงคลเพราะฉะนั้นไม่ควรหลีกเลี่ยงเลยอย่าเตียงไปวางใต้คานหรือว่าใต้ห้องน้ำนะครับส่วนการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งนะครับไม่ควรวางกระจกนะที่มีกระจกสะท้อนเนี่ยที่เตียงนอนจะทำให้พลังงานไม่นิ่งส่งผลให้หลับไม่สนิทอย่าวางกระจกตรงข้ามเตียงเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะสมมติเราลุกมาจะเอหน้าตัวเองก็นึกว่าผีหลอกได้เหมือนกันนะเวลามืดๆอ่ะเห็นไหมฮะต้องไม่วางกระจกตรงข้ามเตียงมันจะสะท้อนพลังงานส่งผลให้คนที่นอนมันเหมือนหลับไม่สนิทนะฮะและของในห้องนอนต้องไม่รกจนเกินไปห้องนอนนี่ควรจะเป็นพื้นที่ที่สงบโล่งสบายไม่ใช่เข้าของรกลุงลังเดี๋ยวงูจะฉกนะครับไม่วางต้นไม้ใหญ่ในห้องนอนเพราะมันจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันนี่มันหลักวิทยาศาสตร์เลยนะต้นไม้เนี่ยมันจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางคืนมันก็ส่งผลร้ายต่อสุขภาพแล้วก็เชื่อว่าพลังงานต้นไม้มันจะไปรบกวนการพักผ่อนคือในห้องนอนมันไม่ควรจะมีพลังงานอะไรมาส่งผลกระทบต่อคนที่กำลังนอนไม่งั้นมันจะรู้สึกกระสับกระส่ายมันนอนไม่หลับหลับไม่สนิทเห็นไหมเพราะมีพลังต่างๆมากระทบกับเราอันนี้เป็นพลังจากต้นไม้และไม่ควรมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไปเอาที่พอเหมาะก็พอเพราะอะไรครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมาเห็นไหมฮะมันก็จะมีพลังงานเนี่ยมากระทบมารบกวนการนอนหลับได้อันนี้หลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่ควรมีของเกี่ยวกับน้ำในห้องนอนเช่นตู้ปลารูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้เสียทรัพย์อันนี้หลักศาสตร์จีนละนะครับอาจจะไม่มีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ควรจะมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำตู้ปลาภาพวาดเกี่ยวกับน้ำอะไรต่างๆในห้องนอนเนี่ยไม่ควรเดี๋ยวจะเสียทรัพย์ได้แต่สามารถวางต้นไม้ฟอกอากาศได้นะเพราะอะไรครับมันจะมีต้นบางต้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้คายก๊าซคาร์บอนแต่มันมีการฟอกอากาศเช่นต้นกวักมรกตเสริมโชคลาภด้วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้มั้ยฮะเลือกต้นไม้ที่มันเล็กๆไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันคายก๊าซคาร์บอนเอาต้นไม้เล็กที่มันฟอกอากาศเช่นต้นกวักมรกตเสริมโชคลาภและทำให้อากาศบริสุทธิ์ในห้องนอน
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: การปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนต่อมาคือการเลือกสีและแสงสว่างครับเขาบอกว่าสีและแสงเนี่ยมีผลต่ออารมณ์และการพักผ่อนโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในห้องนอนเนี่ยสมมติถ้าเกิดเป็นวอลเปเปอร์หรือเป็นผ้าม่านเนี่ยนะครับควรเลือกสีที่มันอ่อนโยนนุ่มนวลมันจะทำให้คนที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยไม่ร้อนรุ่มด้วยนะอันนี้สำคัญเช่นสีเบจสีขาวนวลสีเทาอ่อนหรือพวกสีพาสเทลสีอ่อนๆนะฮะจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมันสบายตาอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครแบบโอ้ห้องนอนทาสีแดงเป๊ะเลยเนี่ยร้อนรุ่มเลยร้อนรุ่มเลยอันนี้มันก็ไม่เหมาะจะเป็นห้องนอนนะห้องนอนเนี่ยมันต้องรู้สึกผ่อนคลายคือเราเข้ามาแล้วผ่อนคลายเพราะเราอยากจะพักผ่อนเป็นสีที่ทำให้รู้สึก โล่งมันจะได้หลับเร็วถ้าเกิดเป็นสีแดงแป๊ดสีเหลืองแป๊ดอย่างเงี้ยอันนี้โอ้นอนไม่หลับอันนี้ว่าสีมันโหดเกินไปอย่าห้องนอนผมเนี่ยเป็นสีเขียวพาสเทลอ่อนนุ่มๆก็หลับสบายแต่จริงพอเวลาเราจะหลับเราก็ปิดไฟอะนะนะครับแต่อะไรก็ตามฮะพอเราเข้าไปห้องนอนถ้ามันเจออะไรที่มันแป๊ดๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่รู้สึกผ่อนคลายเลือกสีที่มันอ่อนโยนนุ่มนวลและแสงครับอันนี้ก็เพิ่งทราบนะว่าแสงเนี่ยควรเลือกแสงไฟในโทนสีเหลืองนวลหรือว่าสีวอร์มไลท์วอร์มไวท์นะฮะก็สีออกเหลืองนิดๆมันจะทำให้รู้สึกอบอุ่นและนุ่มนวลกว่าแสงสีขาวสว่างจ้าบางคนเนี่ยสมัยเนี้ยเวลาติดหลอดไฟในห้องนอนก็ชอบติดแบบสว่างแบบเผื่อว่าเวลาเล่นมือถืออะไรเงี้ยมันจะได้ชัดๆนะครับใช้แบบวัตต์เยอะๆแล้วก็เป็นหลอด LED สว่างจ้าๆนี่เขาบอกเวลาเข้ามาในห้องนอนแล้วสว่างเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้รู้สึกไม่ผ่อนคลายไม่สบายตานะกลับกันนะหลอดแบบฟลูออเรสเซนต์สีเหลืองนวลสีวอร์มไวท์เหลืองนิดๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทำรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายมากกว่านะครับอันนี้ก็หลักแบบก็อาจจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้นะนะฮะและการจัดระเบียบพลังงานตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยนะเขาบอกว่าควรจะเปิดหน้าต่างระบายอากาศรับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้พลังงานเก่านี่ไหลออกไปและรับพลังงานใหม่เข้ามาเห็นไหมฮะอันนี้เป็นหลักฮวงจุ้ยแต่ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับห้องนอนมันไม่ใช่ทึบมันจะอับนะฮะพอเราหันทิศไปทางตะวันออกหรือว่าทิศเหนือมีแสงแดดเช้าๆอ่อนๆตื่นนอนแล้วนะก็เปิดหน้าต่างรับแสงและอากาศถ่ายเทเอาพลังงานเก่าออกไปและเอาพลังงานใหม่ที่บริสุทธิ์แสงแดดของวันใหม่เข้ามานี่ฮะนี่หลักฮวงจุ้ยเลยนะมันทำให้ระบายอากาศและที่สำคัญครับเขาบอกว่าห้องนอนเนี่ยต้องรักษาความสะอาดห้องนอนเนี่ยที่สะอาดจะช่วยให้พลังงานดีๆเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นทำให้รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่อยู่ในห้องนอนอบอุ่นผ่อนคลายหลับสบายตลอดทั้งคืนไม่ใช่เปิดเข้ามาโอ้รกสุดๆโคตรรกเงี้ยแล้วโอ้ไม่อยากเข้าห้องนอนนอนโซฟามันข้างหน้าแล้วกันไม่ได้ให้มันสะอาดมันจะได้มีพลังงานดีๆหมุนเวียนนะทำความสะอาดกวาดถูห้องนอนบ่อยๆนะครับถ้ามีผ้าม่านก็ต้องดูมีฝุ่นหรือเปล่าไหมอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะถ้ามีฝุ่นมันทำให้เป็นภูมิแพ้ได้นะฮะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลักฮวงจุ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับต้องให้ห้องนอนนั้นสะอาดจะช่วยให้พลังงานดีๆหมุนเวียนได้ดีขึ้นและคนที่อยู่ห้องนอนเนี่ยรู้สึกสบายใจเวลาหลับก็ผ่อนคลายหลับสบายหลับลึกคลิปลับหลับลึกนี่แหละครับการจัดฮวงจุ้ยในห้องนอนเนี่ยนะครับไม่ได้ยึดติดกับเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆอย่างเดียวนะแต่มันเป็นการปรับสมดุลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตมีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับได้เห็นไหมครับมันไม่ใช่เป็นความเชื่อซะอย่างเดียวนะจริงๆแล้วศึกษาดีๆในฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็สอดรับกับหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยล่ะนะครับที่สำคัญการปรับฮวงจุ้ยที่เหมาะสมปรับทิศรับแสงแดดนะครับมีหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทนะครับใช้สีห้องที่มันดวนอ่อนจะได้ผ่อนคลายเห็นไหมครับทำความสะอาดห้องอยู่เสมอมันก็ทำให้คนที่จะเข้าห้องนอนที่จะมานอนที่จะมาพักผ่อนมีพลังงานดีๆได้ชาร์จพลังงานเต็มๆมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้น
4: เรื่องบนเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
4: บุพการีที่เคารพ
2: รับลมคมไทย
4: เอาดีเข้าตัว
2: จันเจ้าขา
4: เกษตรเงินล้าน
2: ช่างประจำบ้าน
4: อังกฤษติดปาก
2: ฟังจีนไปด้วยกัน
4: และคนคุยข่าวพอดแคสต
2: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
5: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
2: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
4: เรื่องดี

0: พอดคาสต
1: ์เอาละครับท่านผู้ฟังครับนำเสนอหลักการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนกันไปแล้วการจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนเพื่อเหมาะสมกับการพักผ่อนช่วยการไหลเวียนพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือส่งผลดีกับสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจะมานำเสนอนะครับท้าความกันสักหน่อยว่าฮวงจุ้ยคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้พอมองว่ามันเป็นความเชื่อเป็นศาสตร์ของคนจีนมันคงจะไม่มาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างเต็มที่หรอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่นำเสนอข้อมูลไปแล้วล่ะว่าจริงแล้วหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังครับฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์จีนโบราณเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดวางสิ่งของและสภาพแวดล้อมเพื่อเกิดความสมดุลและกลมกลืนกับธรรมชาติโดยเชื่อครับว่าถ้ามีการปรับฮวงจุ้ยที่ถูกต้องก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพต่อโชคลาภต่อความสำเร็จของผู้อยู่อาศัยคำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยนะแปลว่าลมและน้ำนะครับภาษาจีนเนี่ยสื่อถึงการไหลเวียนของพลังงานนะครับซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากเลยสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับหลักการสำคัญของฮวงจุ้ยก็คือการไหลเวียนพลังงานฮวงจุ้ยนะฮะเขาบอกว่าเชื่อว่าพลังงานที่ดีนะครับควรไหลเวียนอย่างราบรื่นอยู่ในพื้นที่อาศัยการจัดวางสิ่งของและสภาพแวดล้อมต่างๆนะฮะจะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานที่ดีและเหมาะสมนะครับเรื่องทิศทางในจริงๆแล้วการปรับทิศทางห้องนอนเนี่ยมันเกี่ยวกับกระแสลมนะประเทศไทยลมเนี่ยมันไหลเวียนนะครับทางทิศไหนหันห้องนอนไปฝั่งนั้นลมมันจะโกรกไหลเวียนแต่ถ้าไปอีกทิศนึงมันทึบแถมเจอแสงแดดในตอนบ่ายมันร้อนเหมือนจริงแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะที่ต้องไหลเวียนอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนอกเหนือจากนี้ครับฮวงจุ้ยนี่เกี่ยวกับหยินและหยางด้วยนะหลักการของหยินและหยางบนพื้นฐานของฮวงจุ้ยก็คือเชื่อว่าพลังงานทั้งสองต้องมีความสมดุลนะครับและต้องมีความกลมกลืนแล้วก็เกี่ยวกับธาตุทั้ง5ด้วยนะฮะดินน้ำไม้ไฟโลหะถ้าเป็นละครไทยโบราณนี่ดินน้ำลมไฟคาถาจักรสังแต่ของจีนเนี่ยผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะดินน้ำไม่มีลมนะมีไม้มีไฟแล้วก็โลหะนะที่ต้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันการจัดวางสิ่งของและเลือกสีก็ต้องสอดคล้องกับธาตุที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลเพื่อเสริมพลังงานและปรับสมดุลจริงๆแล้วมันก็มีนะฮะการปรับฮวงจุ้ยสีของคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยในห้องนอนเนี่ยแต่ผมมองว่าเอาเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยแล้วกันนะบนพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะแบบภาพรวมเลยดีกว่านะครับว่าห้องนอนนี้ก็ควรจะใช้สีที่มันอ่อนๆ นะครับสีพาสเทลสีเบจสีขาวนวลๆนะไม่ใช่ขาวแบบสว่างจ้ามันก็จะแป๊ดไปสีเทาอ่อนเพราะอะไรครับมันจะส่งผลให้คนรู้สึกผ่อนคลายอันนี้จริงๆจริงๆนะเข้าลองดูนะฮะเข้าบ้านใครเนี่ยในบ้านทาสีแดงปั๊ดกับไปหลังเนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนๆหรือสีเขียวอ่อนๆนะมันจะรู้สึกสบายกว่ากันเยอะประเทศไทยเนี่ยชัดเจนเพราะเราเป็นประเทศร้อนนะไม่ค่อยมีใครนะทาสีบ้านสีแดงหรือสีส้มแบบสไตล์ยุโรปเนี่ยมันจะผมเห็นไปเขาใหญ่เนี่ยบ้านสไตล์ยุโรปหลังคาสีส้มทาผนังบ้านสีส้มวันน่าจะร้อนน่ะนะคนประเทศไทยประเทศร้อนส่วนใหญ่คนไทยเลือกทาสีบ้านเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยสีฟ้าอ่อนๆ นะสีเขียวอ่อนเขียวก็อาจจะไม่เยอะเท่าฟ้านะหรือว่าสีขาวนวลๆที่ว่าสีเบจเนี่ยอันนี้เป็นสีพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยนะครับของคนไทยเพราะมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่รู้สึกร้อนรุ่มเช่นเดียวกันห้องนอนก็สำคัญนี่แหละครับการเลือกสีและทิศทางนะครับอย่างที่บอกฮวงจุ้ยนะครับหลักการสำคัญคือ1การไหลเวียนพลังงานหยินและหยางนะครับธาตุทั้ง5และเรื่องทิศทางนะครับทิศทางของบ้านและสิ่งต่างๆภายในบ้านเนี่ยก็มีผลต่อพลังงานการเลือกทิศทางที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมโชคลาภและพลังงานก็อย่างที่นำเสนอข้อมูลไปเห็นไหมฮะเรื่องการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนเนี่ยนะครับทิศย้ำนะฮะควรจะอยู่ทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือ พราะมันรับแสงตอนเช้านะเราจะได้สดชื่นและอะไรครับเราจะได้เปิดหน้าต่างนะครับเอาพลังงานเก่าออกไปดึงพลังงานใหม่ดึงกระแสลมดึงแสงแดดเข้ามาห้องนอนจะได้ไม่อับด้วยเห็นไหมรับแสงแดดตอนเช้าแต่ถ้าเกิดอยู่ทิศใต้ทิศตะวันตกมันรับแสงแดดตอนเย็นมันร้อนเพราะแดดเนี่ยกว่าจะหมดเนี่ยบางฤดูกาลเนี่ยเกือบทุ่มแล้วยังมีแดดอยู่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทำงานเสร็จอาบน้ำจะเข้าห้องนอนตอนทุ่มสองทุ่มเนี่ยโอ้โหห้องยังร้อนอยู่เลยเตียงยังร้อนอยู่อย่างนี้มันรู้สึกไม่สบายนี่มันหลักวิทยาศาสตร์เลยและตำแหน่งของเตียงนอนไปตั้งเตียงนอนตรงตะตูเงี้ยใครเปิดมันจะเอหรือว่าหันหัวนอนไปตรงหน้าต่างนอนนอนเงยหน้าไปเห็นใครมายืนไม่รู้คนหรือผีไอ้นี่ไหมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของทิศทางของบ้านและสิ่งของต่างๆสำคัญนะครับไม่ควรจะมีต้นไม้ใหญ่เพราะมันคายก๊าซคาร์บอนตอนคืนเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนต้นไม้อาจจะไปอยู่ห้องนั่งเล่นหน้าบ้านได้แต่กลางคืนมันคายก๊าซคาร์บอนเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ห้องนอนเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนเห็นมั้ยฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นหลักฮวงจุ้ยแม้จะเป็นศาสตร์จีนโบราณที่คำนึงถึงการไหลเวียนพลังงานหยินหยางธาตุทั้ง5และทิศทางเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับได้นะครับอีกอย่างนึงครับฮวงจุ้ยนะก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมการเลือกทำเลที่ตั้งบ้านนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆมีความสำคัญนะครับเพราะฮวงจุ้ยที่ดีเนี่ยจะคำนึงถึงลักษณะกายภาพของพื้นที่ภูเขาแม่น้ำทิศทางลมอย่างที่บอกฮะนะครับห้องนอนควรจะอยู่ทิศไหนอะไรต่างๆอันนี้สำคัญเหมือนกับจังหวัดชลบุรีที่ภาคตอนออกนี่แหละเห็นไหมฮะเขาบอกว่าฮวงจุ้ยดีนะครับด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นเขาลมไหลเวียนดีเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การทำเป็นฮวงซุยที่นั่นโอ้โหสุสานเนี่ยที่ผมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะพอช่วงเชงเม้งเนี่ยรถติดระเบิดระเบ้อเลยนะครับเนี่ยเขาบอกฮวงจุ้ยดีเพราะงั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาแม่น้ำทิศทางลมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยได้ศึกษาหรือติดตามเรื่องฮวงจุ้ยก็จะได้รับทราบนะครับว่านี่แหละนะครับแม้จะเป็นศาสตร์จีนโบราณแต่ลองศึกษาดูดีๆเนี่ยมันก็เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์และจริงๆแล้วการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับมันก็ทำไม่ยากแต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีนะส่งผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะอย่างไรก็ตามครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนเราต้องให้ความสำคัญกับการนอนจะได้เป็นการพักผ่อนที่เต็มที่ชาร์จพลังให้เต็มที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับนี่คือเนื้อหาสาระที่นำมาเสนอกันกับรายการเรื่องบนเตียง EP นี้นะครับช่วงนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะกลับมาพบกันในเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณอริสราพรมญาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะมาอัปเดตกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะสืบเนื่องจากทั้งในระดับโลกนะแล้วก็ระดับประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องของพายุเข้ามาแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนแหละค่ะ
2: ค่ะ
1: นะอย่างที่เกิดขึ้นที่เนปาล
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทิเบตเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเห็นภาพข่าวกันก็คงจะบอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คุณอริสรา
2: ตอนนี้การใช้ชีวิตทุกคนเริ่มหวั่นกับเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะ
1: ชีวิตมันเหมือนในหนังเข้าไปทุกทีแล้ว
2: ใช่
1: ดิฉันว่าม
2: ันสิ้นโลกเลยใช่ไหมคะที่เคยฉาย
1: ถอดบทหนังภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ออกมาเลยในเรื่องของการประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆนี่แหละค่ะก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเตรียมรับมือคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีการแจ้งเตือนนะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปจนถึง2กันยายนนะคะเป็นประกาศฉบับที่7นะคะเนื่องจากว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเลยทีเดียวนะคะมีหลายจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะที่ขึ้นสีแดงคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เนี่ย

0: เจริญแล้วก็อุบลราชธานี
1: ใช่ค่ะจุดเสี่ยงสำคัญเนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์สถานการณ์น้ำป่ารุนแรงนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดซ้ำจากฝนตกรอบใหม
0: ่ะ
1: นะคะอย่างที่คุณพรศิริบอกไปพูดง่ายๆคือในส่วนของภาคเหนือค่ะยังเป็นพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ของภูเขาเชิงเขาที่มีเป็นพื้นที่ที่ฝนตกสะสมก็เสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมขังด้วยเช่นกันขณะที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็มีความเสี่ยงหลักก็คือฝนที่ตกสะสมและก็หนวดน้ำท่วมขังส่วนกรุงเทพมหานครนี่ยังอยู่ในจุดสีเหลืองอยู่ในส่วนของปริมณฑลด้วยเพราะวันนี้เท่าที่ดูก็จะเห็นว่าฝนตกนี่แหละแต่ก็อยู่ใน 40% ของพื้นที
0: ่
1: ยังไม่ใช่จุดเสี่ยงหลักของประเทศแต่ก็ต้องติดตามฝนที่ตกหนักในบางจุดนะคะ
0: กทมนี่ 40% เองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเห็น
0: โอ้โหเห็นล่ำๆกันมากเลยเช้าแล้วนะ
1: แต่อาจจะแบบว่าเทมาทีนึงแล้วก็หายไป
0: ที่จัดรายการอยู่ตรงนี้ที่วิภาวดีเนี่ยก็เทมา1ระลอก2ระลอกแล้วน
1: ะ
0: ก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำในกทมก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะอย่างจังหวัดน่านนี่ก็เห็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะก็พบว่าจังหวัดน่านเนี่ยระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็เข้าสู่ระยะฟื้นฟู
1: ค่ะ
0: ฟื้นฟูเดี๋ยวมาอีกแล้วนะคุณอริศราจะฟื้นฟูได้กี่วันเพิ่งดันโคลนกันออกไปหมดเนี่ยก็จะโดนอีกระลอกหนึ่งนะคะก็มีการระลอกแรกเนี่ยเขาบอกว่าทำความสะอาดกันไปเรียบร้อยแล้วเกือบ 100% นะคะระบบสาธารณูปโภคก็ใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายค่ะมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการเฝ้าระวังระดับน้ำผ่านระบบ CCTV ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ส่วนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเตรียมรับมือเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเพื่อที่จะรับมือน้ำท่วมและก็ดินถล่มนะคะส่วนจังหวัดตากเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและก็ทรงตัวก็มีการเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็แจกถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนบึงการนะคะก็มีการเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นและแม้ว่าจะต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วก็มีการเร่งสูบน้ำแล้วก็จะเตรียมกระสอบทรายรับมือนะคะ ก็มีการเน้นย้ำไปถึงปภ.จังหวัดน่านนะคะซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่เสี่ยงนี่แหละให้มีการบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 29-2 กันยานะโดยให้เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลย
1: ตั้งวอลลุ่มมาเลย
0: ตั้งวอลลุ่มเลยหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนด่วนผ่านเซลล์บอสแคชเช่นเดียวกันหอเตือนภัยหอกระจายข่าวประสานผู้นำชุมชนแปลข้อมูลเพิ่มการแจ้งเตือนเป็นภาษาถิ่นพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรต่างๆเนี่ยให้พร้อมเลย
1: ก็เรียกว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นปภ.นี่แหละ ออกมาให้ความเชื่อมั่นตลอดว่ามีการเตรียมเรื่องของเครื่องจักรรถปฏิบัติการแล้วก็กำลังพลเข้าไปประจำการอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วน
0: ะ
1: เพราะทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะ อย่างเช่นที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการถอดบทเรียนกันเป็นระยะนะคะเพราะก็จะเน้นเรื่องของการแจ้งเตือนถ้ารู้เร็วเตือนเร็วก็จะทำให้อพยพเร็วนะคะเกิดความสูญเสียน้อยลงโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านเนี่ยอย่างที่คุณพรศิริบอกไปให้มีการประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวว ิทยุชุมชนนี่แหละที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จุดเสี่ยงแล้วก็รับข้อมูลโดยตรงนะคะไม่รอประกาศจากส่วนกลางอย่างเดียวเพราะอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยถ้าเราเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างที่เนปาลเองเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราจะเห็นได้ว่าระบบเตือนภัยอ่ะเขาก็มีนะแต่เหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแบบเหมือนระบบจะจับได้ทันท่วงที
0: เพราะว่าเขาบอกว่ามวลน้ำเนี่ยของเนปาลนะคะหลังจากที่มีการกระแทกกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันเดินทางเพียงแค่3 นาที 7 นาทีคุณ เร็วยิ่งกว่าแสงอีกนะ

0: ยังไงต่อมีเพิ่มเติมไหมคะ
1: การในส่วนของการเยียวยาก็อย่างที่ทราบกันดีตอนนี้ก็ภาครัฐก็กำลังเร่งเยียวยาประชาชนนะคะในทั้งที่ในส่วนของบ้านพักอาศัยเอง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็สั่งการแหละว่าต้องรวดเร็วนะเพราะประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเกษตรกรตรงนี้ก็ต้องเร็วด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่นะคะว่าต่อหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้พวกเขาจะต้องปรับกันยังไงทั้งพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจะมีการเข้าไปบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงให้ว่าพื้นที่นี้มันเกิดบ่อยแล้วเราจะปรับเปลี่ยนยังไงทั้งเรื่องของการเพาะปลูกด้วยเช่นกัน
0: ค่ะพูดถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เห็นวันนี้ทางคุณสุริยะจ
1: ึ
0: งรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งการไปยังสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยด้วยนะคะให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละวันที่29ถึงวันที่2กันยานี้แหละพี่น้องทั้งจังหวัดน่านเนี่ยเพิ่งประสบอุทกภัยมานะคะคุณสุริยะก็เป็นห่วงเรื่องนี้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะรอบที่แล้วเนี่ยเฉพาะพื้นที่สวนยางนะคุณได้รวมเกษตรกรแบบอย่างอื่นนะ 3,500 รายไปแล้วอันนี้ก็จะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเรื่องของเงิน 3,000 บาทนี่แหละแต่ทีนี้มันก็มีหลักเกณฑ์ของความเสียหายที่จะต้องเขาบอกว่าจะต้องเป็นให้เข้าหลักเกณฑ์เสียสภาพสวนนะคะแล้วก็ต้องแจ้งการขอรับความช่วยเหลือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยสวัสดิการไอ้ 3,000 บาทนี่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านะไม่ใช่การชดใช้ความเสียหายทั้งหมดอันนี้ก็อาจจะต้องพูดไปถึงเกษตรกรเผื่อเขาจะรับรู้ว่าเนี่ยโดนน้ำเฉียวโฉบมากเหมือนกันอาจจะต้อง 3,000 บาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือทางกระทรวงเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วหรือแม้กระทั่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนก็ทางมหาดไทยก็ต้องไปตรวจสอบ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ฟื้นฟูพื้นที่เดิมไปกับการควบคู่กับการรับมือและลอกใหม่ที่จะมาพร้อมๆกันด้วยนะคะ
0: ฟื้นฟูรอบเดิมแล้วก็เตรียมรับมือ
1: กับลอกและลอกใหม
0: ่โอ้โหก็ยังไม่ทันหายใจหายคอนะนี่ขนาดบอกว่าไทยไม่ได้เจอมรสุมนะคุณ
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นโดนพาดผ่านจากทางจีนมาหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนี่แหละว่าสถานการณ์ทางจีนทางทิเบตทางเนปาลเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสมาอัปเดตกันนิดนึงเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น633รายนะคะหลังจากเกิดทาน้ำแข็งแล้วก
1: ็
0: ดินถล่มลงหุบเขาเกิดน้ำท่วมหนักพัดพาเศษซากผู้คนทรัพย์สินเนี่ยหายไปกับกระแสการไหลบ่าของน้ำโคลนก็อย่างที่เห็นในภาพข่าวกัน
1: แล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายอีก
0: ผู้ที่สูญหายเขาบอกเนี่ยโอ้โห 3,000 กว่าคนนะ 3,000 คนนะคะโดยทั้งครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกหมดหวังคือเท่าที่ดูข่าวนะคะคุณก็เห็นว่าโอ้หลังจากสถานการณ์ผ่านมา 3-4 วันแล้วทางญาติพี่น้องก็ไปเฝ้าตามโรงพยาบาลต่างๆเอารูปถ่ายของผู้สูญหายไปเนี่ย
1: มันยังไงอ่ะมันคือมันมาเร็วถ้าไม่พัดพาไปจากจุดเดิมไกลเนี่ยก็ถมอยู่ข้างล่างอ
0: ่ะ
1: นึกออกเห็นภาพไหม
0: เห็นภาพมากเลยค่ะแล้วน้ำมวลน้ำมันก้อนใหญ่จริง
1: ๆใช่
0: ถ้าโอ้โหดิฉันว่าถ้าโดนซัดนี่โอกาสรอดก็น้อยก็คือแม้ว่าความหวังมันจะริบหรี่นะแต่ก็ยังเฝ้ารอการกลับมาหรือแม้กระทั่งว่าขอให้เจอเถอะมาในสภาพไหนก็พร้อมที่จะรับอ่ะคุณนอกไหม
1: ดิฉันเพิ่งเห็นภาพนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะมันเหมือนสึนามิในหุบเขาอะคุณ
0: ใช่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนสึนามิเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะรุนแรง
1: ใช่ค่ะก็ซึ่งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทานน้ำแข็งวิทยาจากมหาวิทยาลัยดันดีในสกอตแลนด์นะคะกล
0: ่
1: าวว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เขาบอกเคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาฮิมาลัยหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ในส่วนของเทือกเขาโดโลไมท์ของอิตาลีนะคะซึ่งเคยเกิดแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะที่อาจจะทำให้ชั้นดินที่เป็นเยือกแข็งถาวรเนี่ยแหละซึ่งช่วยยึดเหนี่ยวพื้นที่ลาดเขาบางส่วนให้คงตัวอยู่เกิดละลายแล้วก็เสื่อมสภาพลงค่ะก็ทำให้สภาพแวดล้อมบนภูเขาสูงขาดเสถียรภาพแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เ เกิดเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะคะคุณ
0: อ
1: ๋อแล้วก็ทำให้เกิดภาวะของดินถล่มการไหลของซากมวลหินดินทรายน้ำละลายจากทานน้ำแข็งท่วมเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนน
0: ะคะ
1: ซึ่งเขาก็มองว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่า มันจะมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะระยะหลังๆนี้
0: ใช่ค่ะในขณะที่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะหลังจากที่คุณได้รายงานไปเนี่ยโอ้โดโลไมท์นี่คุณเห็นบอกว่าอยากไปด้วยนี่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเปลี่ยนใจไหม
1: ยังไม่เปลี่ยนใจ
0: ก็อาจจะหลีกเลี่ยงช่วงที่เป็นมรสุมหรือว่าช่วงที่เป็นหน้าที่มันเกิดสถานการณ์บ่อยๆ
1: เอาแต่เนปาลนี่ไม่ได้ฝนก็ไม่ได้ตกนะ
0: ค่ะ
1: ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนึกออกป่ะ
0: อาจจะมันกักเก็บอะไรไว้กักเก็บน้ำไว้หรือเปล่า
1: ก็คือเหมือนอย่างที่บอกแล้วพอมันถล่มลงมาเนี่ยค่ะมันก็เข้าไปสู่ตรงในส่วนของที่เป็นพื้นที่น้ำแล้วก็กระจายออกมานั่นเองนะคะ
0: ค่ะทีมกู้ภัยนะคะบริเวณชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตของจีนเนี่ยหลังจากที่มีการกู้ภัยนะช่วยเหลือผู้คนก็เขามีรายงานว่าหยุดปฏิบัติการชั่วคราวนะเมื่อวานที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากลัวความเสี่ยงน้ำท่ว
1: ม
0: หรือโคลนถล่มซ้ำซากคุณซึ่งโคลนถล่มซ้ำซากจากทะเลสาบกั้นน้ำหรือทะเลสาบขยะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะซึ่งทะเลสาบจุดนี้คือเทียบเท่าพื้นที่รวม 1,000 สระว่ายน้ำโอลิมปิก
1: โอ้โห
0: จะใหญ่ขนาดไหน
1: ค่ะ
0: โดยทะเลสาบกั้นน้ำหรือทะเลสาบกั้นขวางเนี่ยผุดขึ้นหลังเหตุการณ์โคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะคะที่ถล่มชายแดนเนปาลแล้วก็จีนที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งจีนนะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีความติดตามความเสี่ยงจากทะเลสาบกั้นน้ำแตกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินมาตรการรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินระดับ4โดยทะเลสาบกั้นน้ำดังกล่าวเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ราว2ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อนับถึงช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี27สิงหาคมที่ผ่านมาก็คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าทะเลสาบแห่งนี้เพิ่มเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วง3วันข้างหน้าเนื่องจากมีฝนตกลงอย่างต่อเนื่องนะคะทะเลสาบกั้นน้ำผุดขึ้นหลังโคลนถล่มดังกล่าวเนี่ยเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่รองรับขยะจากโคลนถล่มไหลมารวมกันเป็นทะเลสาบขยะซึ่งเหมือนระเบิดเวลาธรรมชาติคุณนึกออกไหมคือเป็นแอ่งมาเลยเนี่ยเขาก็มีภาพถ่ายขึ้นมานะคือเหมือนไหลมารวมจุดนี้แหละแล้วกักกันไว้ตรงกลางนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็มีอ้างว่าผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยรายงานเหตุการณ์ที่หน่วยกู้ภัยอยู่ทำงานบอกว่าการปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในเขตอุทกภัยของเนปาลเนี่ยได้มีการหยุดกระทันหันนะคะและคนในท้องถิ่นเนี่ยรีบวิ่งขึ้นเนินเขาเลยหลังจากที่มีรายงานว่าแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเนี่ยเริ่มไหลออกมาแล้วก็คือมันก็คงจะหลอนๆ นะคุณนึกออกไหมเพราะว่าภาพที่น้ำมันทะลักเนี่ยยังติดตากันไม่หายเลยโดยมวล น้ำในทะเลสาบที่เกาะตัวขึ้นใหม่เนี่ยเริ่มล้นไหลออกมาสร้างความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบนะคะและทีมกู้ภัยก็เลยต้องหยุดงานชั่วคราวเมื่อได้รับแจ้งว่าน้ำในทะเลสาบเริ่มไหลอย่างไรก็ตามเนี่ยทีมกู้ภัยก็ได้กลับมาทำงานต่อในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเพราะว่าคาดว่าเป็นความเสี่ยงอยู่ในระดับที่จัดการได้นะคะขณะที่ทางการจีนเองก็ได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าติดตามทะเลสาบแห่งนี
1: ้
0: ซึ่งอยู่ทางต้นน้ำห่างจากด่านจีหลงในทิเบตออกไป10กิโลเมตรนะคะทีมติดตามบอกว่าทะเลสาบเนี่ยทอดตัวยาวประมาณ150เมตรสูง40หรือ50เมตรเลยทีเดียวหินและดินในบริเวณคายตัวระหว่างปฏิบัติการแล้วก็ประเมินสถานการณ์เกิดการถล่มซ้ำหลายครั้งเหนือทะเลสาบกั้นน้ำนะคะ อันนี้ก็เป็นทีมกู้ภัยได้บอกมันก็ยังอยู่ในจุดความเสี่ยงทีมเขาก็จะประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าจะปลอดภัยไหมหรือไม่ปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยก็จะมีการถอนตัวทันที
1: สังเกตไหมคะว่าภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นระยะหลังๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเกิดเป็นเหมือนกับมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็
0: รุนแรง
1: เป็นลูกโซ่ด้วยนะเกิดจากประเทศหนึ่งก็จะมา คือมันไม่มีพรมแดนไงภัยพิบัติเนี่ยอย่างน้ำท่วมเนี่ยจากจีนมาถึงไทยก็เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นจากประเทศนึงไปอีกประเทศนึงเช่นฝุ่น PM 2.5 ไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะมลพิษในแม่น้ำต่างๆเนี่ยมันก็จากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้ว่าแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยนะคะจะไม่คือประเทศไทยไม่ได้มีภูมิภาคแบบภูมิอากาศภูมิประเทศแบบนั้นนะ
0: คะ
1: แต่คนไทยก็ควรที่จะต้องมีการถอดบทเรียนในการรับมือเรื่องของระบบเตือนภัยการเตรียมตัวพร้อมก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดให้เห็นแล้วแหละว่าต่อไปเนี้ยโลกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแหละ
0: ค่ะของเราคงถอดบทเรียนตั้งแต่เรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากนี่ก็เราอาจจะเห็นเป็นมวลเล็กๆในอีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ไม่แน่ว่ามันจะเกิดลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นที่เนปาลที่ทิเบตหรือเปล่านะ
1: ค
0: ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่น
1: ะ
0: ช่วงหน้าไปติดตามเรื่องสถานการณ์ร้อนทางการเมืองกันบ้างค่ะพักสักครู่ก่อน
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปการเมืองเรื่องร้อนๆคุณอนิสราบอกว่าเบรกไปที่ความร้อนจากไฟไหม้คลองถมกันก่อนดีไหม
1: ค่ะ
0: นะคะก็คงจะเห็นภาพกันแล้วเมื่อคืนก็มาในช่วงประมาณ
1: 2ทุ่มกว่า
0: ๆ2ทุ่ม3ทุ่มเน
1: า
0: ะขณะที่อุณหภูมิในบ้านเราเนี่ยมันก็ดูจะมีความชื้นแต่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ได้ยังไงที่คลองถมแล้วก็เป็นจุดที่ทำมาค้าขายกันมายาวนานหลาย 10-20 ปีนะก็คงจะมีความเสียหายกันมากเลยทีเดียว
1: ค่ะเห็นบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะ2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนถึง5ทุ่มกว่าก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะแต่หลังจากนั้นก็เกิดการปะทุซ้ำขึ้นอีกนะคะจากความร้อนสะสมภายในอาคารก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งช่วงตีห้าครึ่งนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็ยังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็เฝ้าระวังในจุดที่เป็นความร้อนอยู่เพราะว่าโครงสร้างอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีการทรุดตัวในบางส่วนด้วยเช่นกันนะคะก็มีผู้ที่บาดเจ็บ10กว่ารายใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้บาดเจ็บที่อาการวิกฤต1รายจากเป็นอาสาดับเพลิงนะคะแล้วก็กึ่งวิกฤต1รายแล้วก็บาดเจ็บ เล็กน้อยนะคะแต่ยังไม่พบการรายงานเรื่องของการเสียชีวิตใช่ไหม
0: คะ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อเช้านี้ท่านนายกนะก็ลงพื้นที่เองเลย
1: ค่ะ
0: นะคะสวมเสื้อยืดลายพระลายนี่แหละไม่ใช่ลายพระ นะคะก็เข้าไปตรวจ
1: ค่ะ
0: จุดเกิดไฟไหม้
1: ใช่
0: อย่างที่บอกก็คือที่คลองถมนะคะอย่างแล้วก็มีการสวมหน้ากากอนามัยอะไรต่างๆโดยระหว่างลงพื้นที่เนี่ยก็มีการได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ให้กำลังใจต่อเส้นทางเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปยังจุดที่รถแบ็คโฮกำลังทำงานและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเช่นเร่งฉีดน้ำเพื่อให้ควันไฟเบาลงนะคะเนื่องจากบางจุดก็ยังมีไฟปะทุอย่างที่บอกไปโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าสำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมีการพูดคุยกับเจ้าของโครงการคลองถมเซ็นเตอร์นะช่วงหนึ่งโดยทางเจ้าของโครงการก็มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีฟังบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมี4ไร่หากเกณฑ์พื้นหากคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตรเลยและก็เจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของตามสัญญานะคะก็เขาก็บอกนายกแหละว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีคนเจ็บเพราะว่าหลังจากนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอาจจะไม่มีคลองถมแล้วเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันแรงด้วยและตอนเกิดเหตุร้านปิดหมดก็ประมาณ6โมงเย็นก็ไม่มีคนอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีคนนะคะหลังจากนั้นท่านนายกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสรุปสถานการณ์บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ในภาพรวมไว้แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มไฟอยู่เป็นย่อมๆก็มีการประสานงานอะไรต่างๆเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงต้นเพลิงได้อย่างสมบูรณ์นะคะร้านค้าอุปกรณ์เคมีพันอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ก็เลยส่งผลให้เกิดควันพิษหนาแน่นแล้วก็มีกลิ่นแรงก็มีการขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงแหละก็อย่าพึ่งเข้าไปในจุดที่เป็นอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมกันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วย
1: นอกจากเรื่องของเพลิงที่มันมีเรื่องของมีจุดความร้อนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการปะทุแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมกับเรื่องของไฟไหม้เนี่ยก็คือเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสุขภาพนี่แหละก็เป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าเห็นว่าทางกทม.เนี่ยตรวจพบPM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุสูงอยู่ที่ประมาณ630ไมโครกรัมนะคะต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวนะหากจำเป็นต้องอยู่ใกล้ก็ควรสวมใส่หน้ากาก N95 นะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ควรที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่พบค่าของก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับที่น่ากังวลมากนักนะคะอันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามเรื่องของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันสิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาแน่นอนว่า 1-2 วันนี้ก็จะมีเรื่องของผลกระทบหนักสำหรับผู้ค้าขายเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตด้วยการค้าขายหล่อเลี้ยงชีวิตเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ600แผงค้าเบื้องต้นประมาณความเสียหายอยู่ที่400แผงที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็มีผู้ค้าบางส่วนเนี่ยก็มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ100รายนะคะซึ่งก็มีการเปิดจุดนะคะรับลงทะเบียนเยียวยาที่วัดพระพิเรนนะคะแล้วก็ขยายเวลารับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะก็แน่นอนว่าถ้าจะไปลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยก็จะต้องเตรียมบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันแล้วก็ความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณแม้ว่าจะเปิดเรื่องของการให้ไปลงทะเบียนแต่มันก็จะมีที่ต้องพูดถึงกันว่าเรื่องของการเยียวยาการที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยใครบ้างล่ะที่จะเป็นผู้สูญเสียเนี่ยที่ต้องไปรับการเยียวยาเนี่ยนะคะเพราะบางรายเนี่ยเขากังวลว่าอาจจะไม่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเขาว่าไม่แน่ใจเพราะว่าสถานะเขาเนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ค้าแผงเช่าผู้ค้าแล้วก็เป็นผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานอะไรอาจจะไม่มี
0: อันนี้ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันแต่มันก็ต้องตรวจสอบยากเดี๋ยวก็มีการสวมสิทธิ์กันโน่นนี
1: ่ส่วนใหญ่ก็จะต้องคนที่ถือเอกสารโดยตรง งใช่ไหมคะแต่คนที่ไปเช่าต่อเช่าช่วงเนี้ยก็เป็นปัญหาแหละว่าสินทรัพย์สินหรือว่าสินค้าที่ตัวเองถูกไฟไหม้ไปเนี่ยจะได้รับการเยียวยามากน้อยแค่ไหนนี่คือเป็นประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นใน 1-2 วันข้างหน้านี้แหละจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ความเสียหายในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่ที่เป็นซากอาคารโครงสร้างแข็งแรงแค่ไหนจะทรุดตัวไหมแล้วก็ในส่วนของอย่างที่คุณบอกไปที่ผู้ประกอบการบางส่วนบอกว่าคลองถมก็ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นบางคนก็โอ้โหกว่าจะ
0: ฟื้นตัว
1: ขึ้นมาได้ใช
0: ่ก็เรียกว่าคลองถมในภาพจำของดิฉันนะโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยชอบไปเดินคลองถมมากนะไปซื้อของเวลาจะกลับบ้านนอกเนี่ยถุงมือทำงานอุปกรณ์ในการทำสวนหรือว่าพวกสายยางฉีดน้ำหรือแม้กระทั่งติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ย
1: ฉันไปดิฉันไปคลองถมตอนแรกๆหรอคะไปซื้อเทปอัดสัมภาษณ
0: ์อ๋อยุคนั้นคลองถมมีอีกภาพจำนะ
1: คืออะไร
0: แต่ว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายพูดไม่ใช่ นั่นนะคะแต่ว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นย่านหนึ่งที่เคยรุ่งเรือง
1: ใช่ค่ะ
0: โ
1: อ้ตรงนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นคือ
0: พลุกพล่านมาก
1: จับต้องยากมากเลยมันแพง
0: ซื้ออะไรนะเตาแก๊สคลองถมเหมือนศูนย์รวมทุกอย่างอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นวัตถุใบไฟเหมือนกันนะคะที่จะเกิดเหมือนเป็นเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกไปเรื่องของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาด้วยเช่นกันและความเสียหายเนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ได้ว่าจะหยุดค้าขายกันกี่วันไงแต่มันกลายเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจของผู้ค้าหลายร้อยรายที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
0: ค่ะเรียกว่าตอนนี้เหมือนบ้านเราเนี่ยไฟไหม้บ่อยนะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆมีไฟไหม้บ่อยเหมือนกันก็เลยอาจจะเป็นเหตุให้ทางด้านส.ส.กทม.
1: ค่ะ
0: พรรคประชาชนคุณปรเมศวิทยารักษ์สรรค์นะคะก็มีการลงพื้นที่ที่คลองถมเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อเสนอนะคะรวบรวมปัญหาแล้วก็เตรียมแนวทางที่จะเสนอแก้ไขเชิงนโยบายต่อกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ประเด็นนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดซ้ำในพื้นที่กทม.ชั้นในก็หนึ่งแหละอย่างที่คุณบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านส.ส.ปรเมศก็บอกว่าตรวจความเสี่ยงเชิงรุกอาคารเก่าก็จะมีการเสนอให้กทม.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยร่วมกันตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟของอาคารพาณิชย์แหล่งการค้าในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์พระนครซึ่งมีอาคารเก่าแก่แล้วก็เป็นแหล่งการค้าจำนวนมากข้อที่2เนี่ยคุณปรเมศบอกว่าต้องมีการยกระดับสวัสดิการแล้วก็อุปกรณ์อาสาสมัครดับเพลิงนะคะจากข้อมูลของผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาสาสมัครดับเพลิงค่ะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าแล้วก็ต้องเข้าพื้นที่เสี่ยงก็เลยมีการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณค่ะสำหรับชุดผจญเพลิงแล้วก็หน้ากากป้องกันควันที่ได้มาตรฐานรวมถึงพิจารณาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหรือระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมอาสาสมัครกู้ภัยนี้ด้วยข้อที่3ก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจรายย่อยและจัดพื้นที่ค้าขายชั่วคราวนะคะก็มีการเสนอกทม.ประสานจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่ได้รับผลกระทบสามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ระหว่างรอการฟื้นฟูคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนข้อที่4ค่ะก็คือการปรับหลักเกณฑ์จัดสรรถังดับเพลิงตามระดับความเสี่ยงโดยต้องทบทวนระเบียบกทม.นะคะในการจัดสรรดับเพลิงให้ชุมชนจัดตั้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยอิงสัดส่วนประชากรแล้วก็จำนวนหลังคาเรือนเป็นหลักประเมศเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยอาจไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงในพื้นที่เมืองเก่าโดยเฉพาะเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายสัมพันธวงศ์และพระนครมีตรอกซอกซอยแคบอาคารหนาแน่นและเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมนะคะผสมกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็เลยเสนอให้นำความหนาแน่นของอาคารแล้วก็ระดับความเสี่ยงด้านอาคารคีภัยเนี่ยมาร่วมคำนวณในการจัดสรรถังดับเพลิงเพื่อที่ให้มีจุดที่มีความเสี่ยงสูงหรือดับเพลิงเข้าถึงยากเนี่ยได้รับอุปกรณ์อย่างเพียงพอด้วย นะคะ
1: ก็เหมือนเป็นข้อเสนอแหละว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยหรือว่าในช่วงของเหตุเร่งด่วนนี่แหละภาครัฐจะเข้าไปพยุงผู้ค้าอย่างไรนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการไปถามว่าคลองถมจะกลับมาเมื่อไหร่แต่จุดสนใจมันคือชีวิตของพวกเขาหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะจะใช้ชีวิตกันอย่างไรเศรษฐกิจก็พูดถึงในเรื่องของเชิงของเศรษฐกิจและก็นโยบายนี่แหละว่าจะทำยังไงนะคะในส่วนนี้ซึ่งข้อเสนอที่ให้เปิดพื้นที่สำหรับผู้ขายเน
0: ี่
1: ยก็น่าสนใจนะคะก็เป็นเหมือนเปิดระหว่างที่โอ้แน่นอนว่ามันน่าจะจบยากนะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่หรือว่าไปค้าขายได้ที่สำคัญคืออาคารเนี่ยบางส่วนก็ต้องรื้ออ่ะแล้วก็ต้องสร้างใหม่ด้วยผู้ค้าจะอยู่กันยังไงต่อไปนะคะเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงเพราะว่าคลองถมแบบเดิมอ่ะหรือว่าจะเป็นการยกระดับให้เป็นตลาดเป็นห้างอะไรเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใช่ค่ะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาใจช่วยนะแล้วก็แม่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบซ้ำซากแบบนี้หรอกแต่ว่ามันก็ยังเกิดแต่ว่าสาเหตุก็ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด
1: ใช
0: ่เห็นระบุว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากแค่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่คุณบอกแหละวัตถุ Wi-Fi ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของฝ่ายค้านก็วันนี้ก็มีการเปิดเวที
1: ค่ะ
0: นะคะรวมเขาเรียกว่าเป็นเวที
1: ผู้นำฝ่ายค้านก็คือการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและความจริงที่สังคมต้องการคำตอบซึ่งจัดโดยฝ่ายค้าน
0: ก็จัดโดยฝ่ายค้านและก็ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือฝ่ายค้านหนึ่งในอดีตฝ่ายค้านก็คือคุณชนน่าสีแก้วซึ่งตอนนี้อยู่เพื่อไทยและก็เป็น
1: สมาชิกของพรรคร่วมนี่แหละเป็นคนเวทีด้วยมันก็เลยกลายเป็นประเด็น
0: พรรคร่วม
1: ร
0: ัฐบาลด้วยทำไมมาเวทีนี้ซ
1: ึ่
0: งคนจับตาแน่นอนว่าจะเป็นเวทีซัดรัฐบาลใช่ไหมแต่คุณชนน่าก็ยังมาร่วมโดยในหัวข้อเนี่ยมันเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนาะมันก็อาจจะมันก็เลยเป็นเวทีที่สามารถที่จะมาร่วมได้
1: ใช่เพราะว่าเหตุผลของคุณชนน่าสีแก้วนะคะก็ถือว่าฟังได้นะคะเขาเป็นแม้จะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่เขาก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ตรงกับหัวข
0: ้
1: อถึงกันในเวทีก็จะมีทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยเช่นกันใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของคุณ
0: ชัยธวัฒน์ตุลาธน
1: ใช่ก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะซึ่งคุณชนน่านเนี่ยก็บอกแล้วว่าตอนที่ได้รับการประสานงานจากทีมงานของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็แอบกังวลใจนะแต่ว่าเวทีนี้เขาก็มองว่าเป็นเวทีของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของผู้นำฝ่ายค้านที่จะมาพบปะกับประชาชนซึ่งตัวเองก็มีประสบการณ์การจัดเวทีแบบนี้มาแล้วแหละก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปก็มีข้อกังวลว่าตนเองเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนในเรื่องของการบริหารพรรคแล้วแต่ก็เคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแต่อย่างไรก็ตามก็มีการไปขออนุญาตจากหัวหน้าพักคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ทางพักก็ไม่ได้ปิดกั้นในการที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามองว่าการเสวนาของผู้นำฝ่ายค้านในเรื่องของวิกฤตทางการเมืองกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลไกการตรวจสอบรวมถึงบ้านเมืองเนี่ยจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลในเชิงเขาเรียกว่าเชิงวิชาการที่สามารถจะพูดได้นะคะพรรคเพื่อไทยจึงไม่ปิดกั้นแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามก็ทำให้ตนเองตัดสินใจแม้จะรู้แหละว่าการร่วมเวทีในครั้งนี้มันเป็นประเด็นอยู่แล้วม
0: ัน
1: ถูกจับตามองอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจมาในวันนี้เพราะเวทีนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: ซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประทับใจในตัวคุณอภิสิทธิ์
0: ก็คงจะมีการตีความข้อความคำพูดของหมอชนน่านด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่าทีของหมอชนน่านที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็คือก็เป็นท่าทีอย่างนี้อยู่แล้วสำหรับหมอชนน่าน
1: ค่ะ
0: คือก็ไม่แน่ว่าจะกลับคัมแบ็กมาทางฝั่งฝ่ายค้านหรือเปล่าเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองที่ไปร่วมเวทีเดียวกันวันนี้ก็มีการชวนคัมแบ็กโฮมใช่ไหม เพราะว่าจะมีการจัดงาน100ปีพรรคประชาธิปัตย
1: ์80หรือ100
0: 80หรือ100ดิฉันโกงอายุให้เหรอ
1: ใช่เหมือนคุณจะโกงอายุให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะจัดงาน Homecoming รวบรวมศิษย์เก่าที่เคยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็อดีตสมาชิกเนี่ยแหละเข้ามาเนื่องจากเป็นวาระโอกาสที่ครบรอบ80ปีของพรรคนะคะก็มีการไป
0: บวกไป20
1: นะไปเชื้อเชิญคุณชนน่านเขาบอกว่าต้องพูดไปล่วงหน้านะเพราะคุณชนน่านเนี่ยหาตัวจับยากเหลือเกินเดือนตุลาคมนี้ก็จะจัดงานขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเวทีนี้ทำให้เห็นสิ่งที่การตรวจสอบที่ว่าคุณมันควรที่จะเป็นแนวทางเป็นกลไกสำคัญของสภา
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเบรกหน้ายังมาต่อกันเรื่องของหัวสวกัน
1: ค่ะ
0: พักสักครู่ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกลับไปต่อกันที่เวทีผู้นำฝ่ายค้านนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีการจับจ้องไปที่ท่าทีของคุณหมอชนน่านแหละว่าจะพูดเรื่องของสวหรือเปล่าแต่คุณชนน่านก็แตะไปนะคะเรื่องของสวเนี่ยคุณชนน่านไม่ได้โทษสวชุดปัจจุบันหรือว่าโทษในส่วนของในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแต่โทษไปที่รัฐธรรมนูญปี2560แหละที่เปิดช่องโหว่ให้สวมีที่มาแบบนี้นะคะคุณชนน่านก็เลยหนุนที่จะแก้ไขแบบรายมาตรานะคะเพราะว่าเขาก็สงสัยแล้วว่าไอ้หัวเนี่ยหรือว่าโกงเนี่ยมันต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือปัญหาของกติกาที่เกิดขึ้นนะคะยังมีช่องโหว่ที่ทำให้เปิดโอกาสเปิดกลไกการได้มาสวแบบที่เห็นกันปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นวิกฤตที่หลายคนมองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคุณชนนั่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีหรอกคนที่กำกับดูแลบ้านเมืองเนี่ยก็ควรที่จะมองผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณชนนั่นเนี่ยฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ผู้ใช้อำนาจเมื่อมีโอกาสเข้ามา จากประชาชนก็ควรใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล้าหาญที่จะทำเพื่อปกป้องแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันของบ้านเมืองปกป้องประชาชนนะคะอันนี้คุณชนน่านก็กล่าวทิ้งเอาไว้ว่าทุกคนมีความสำคัญค่ะ
0: ค่ะขณะที่ทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเห็นด้วยที่จะต้องขับเคลื่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม
1: ่ให
0: ้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.นะคะแล้วก็เตือนให้ระวังเจอหัวส.ส.ร.ไม่ใช่หัวส.ว.แล้วนะข้ามไปหัวส.ส.ร. มันจะลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือการเขียนกติกาใหม่ให้รับรองสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้หนักขึ้นไปอีกเขาอาจจะไม่ได้กลัวกระบวนการยุติธรรมเพราะสุดท้ายหากไม่สำเร็จก็จะมีสิ่งที่รองรับอยู่อย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วก็จะต้องขอให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยช่วยดำเนินการเพราะว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคเล็กเสียงไม่พอก็คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราระหว่างนี้ไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของวุฒิสภาและก็องค์กรอิสระเพื่อที่จะดึงสังคมเข้ามาช่วยกันหาทางเปลี่ยนแปลงให้ได้นะคะคุณพิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้มี2เรื่องที่เป็นบททดสอบสำคัญก็คือเราจะสามารถเดินให้เดินหน้าให้กลไกการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบได้ทุกคนจริงๆหรือไม่ยังไม่รวมเรื่องของการเรื่องของค้างในการยื่นขอให้ประธานรัฐสภาเนี่ยส่งเรื่องถอดถอนคณะกรรมการปปช.ที่พิจารณาคดีศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีซุกหุ้นไปที่ศาลฎีกาซึ่งเมื่อวันที่27สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยได้รับคำชี้แจงจากโสภณสามลำประธานสภาว่าอยู่ระหว่างตั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นะคะโดยเรื่องนี้ในเวทีเสวนาของคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรมีนายวัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็ระบุว่าในกฎหมายเนี่ยเขียนว่าถ้ามีเหตุอันควรก็ให้ส่งศาลซึ่งอดีตประธานสภาซึ่งเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์แต่ตอนนี้มาใช้คำว่าดุลยพินิจถ้ามีเหตุอันควรสงสัยก็ให้ส่งศาลตอนนี้ผ่านมา83วันแสดงว่ามีเหตุอันควรสงสัยแล้วเพราะถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยเรื่องก็จบไปแล้วฉะนั้นต้องติดตามเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต่อไป
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็การเข้าร่วมเวทีของคุณชนน่านเนี่ยเราอาจจะยังไม่ฟันธงหรอกว่ามันมีความรอของระแหงหรือว่ามันมีอะไรในใจระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าดิฉันมองเนี่ยก็มองในเรื่องของสิ่งที่คุณชนน่านพูดอ
0: ่ะ
1: มันเป็นการพูดเรื่องของระบบมากกว่าที่จะไปแตะเรื่องของการโจมตีรัฐบาลไม่ได้พูด
0: เป็นโครงสร้าง
1: แต่ใช่เนื้อหาที่พูดในวันนี้ไม่ได้มุ่งโจมตีใครหรือว่าไปที่พรรคภูมิใจไทยนะคะแต่มันชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบทั้งรัฐธรรมนูญช่องทางการเข้าสู่อำนาจหรือว่ากลไกการตรวจสอบพร้อมกับมีการชี้เห็นเรื่องของการแนวทางออกนั่นแหละเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราการสร้างความโปร่งใสเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ประกาศตัวว่าตัวเองอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลถูกไหม
0: คะ
1: แต่สิ่งที่เห็นก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังรักษาพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าจะส่งสัญญาณว่าเอ๊ะสิ่งที่สมาชิกพูดเนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นการตรวจสอบโครงสร้างทางการเมืองได้แม้ว่าพรรคจะอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ภาพตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับรัฐบาลของคุณอนุทินทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าพรรคร่วมเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องรับผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความสนใจของสังคมแล้วก็ภาพที่เห็นจุดที่น่าสนใจเนี่ยนะคะก็คือการไปร่วมเวทีของคุณชนน่านกับผู้นำฝ่ายค้านทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอะไรนะชัยธวัฒน์ตุลาธนก็แน่นอนว่าสิ่งที่ขึ้นน่ะเขาก็ถูกตีความไปแล้วแหละเรื่องของทางการเมืองเนี่ยแต่ว่าในจังหวะเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะกำลังกันตัวเองออกจากกระแสหรือเปล่าทั้งเรื่องของคดีหัวสวที่รัฐบาลกำลังโดนอย่างหนักการตรวจสอบองค์กรอิสระอะไรอย่างนี้
0: อัน
1: นี้ก็คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยแต่ก็คือใดๆเลยก็คือเป็นการตีความของมุมมองอีกมุมมองหนึ่งทางการเมืองเท่านั้นนะคะ
0: ขณะเดียวกันนี่ก็แรงกดดันจากกรณีหมอชนน่านเนี่ย เป็นไปได้ไหมว่าสะท้อนออกโดยที่ท่านนายกเนี่ยก็มีการนัดทางพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: ดินเนอร์ใช่ไหมกระชับความสัมพันธ
1: ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดกันสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่กำหนดวันนะยังไม่กำหนดสถานที่
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าที่จะไปกางกันบนโต๊ะเนี่ยมันมีอะไรม
0: ี
1: เรื่องความในใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นไหมนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่ยิ้มนะคะยังไม่ได้ให้คำตอบแต่ที่แน่นอนเลยก็คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนัดพรรครัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาล
0: รับประทานเฉพาะรัฐมนตรีไม่เอาย
1: ังไม่ถึงส.ส.นะคะเป็นการเช็คเรื่องของท่าทีหรือว่าเสียงอุณหภูมิทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเวทีซักฟอกหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะแน่นอนว่าฝ่ายค้านเขาประกาศชัดแหละว่าสมัยนี้เขาก็จะมีการยื่นซักฟอกรัฐบาลอย่างแน่นอนนะคะก็ถ้านายกรัฐมนตรีนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการเช็คอุณหภูมิทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการเพราะว่าอย่างที่บอกไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะแน่นอนว่าเอ๊ะใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ถ้าในมุมของที่จะไปคุยกันบนโต๊ะนะ
0: ใคร
1: มีเงื่อนไขอะไรหรือว่าประเด็นไหนที่ฝ่ายค้านเขาจะมาใช้อภิปรายต้องคนไหนต้องเตรียมตัวอย่างหนักอะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนเลยทุกพรรคโดยมารยาทก็คงจะต้องบอกว่าก็เต็มที
0: ่แต่จริงแล้วดิฉันก็คิดว่าเป็นการไปทานอาหารกันเฉยๆคือการที่จะพูดคุยประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ต้องไปรอถึงสัปดาห์หน้าหรอกไม่ต้องไปรอต้องกินข้าวเดี๋ยวมันกินข้าวไม่อร่อยอ่ะคุณนึกออกไหมถ้าไปพูดเรื่องซีเรียสหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระชับสัมพันธ์เพราะว่ามันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรร
1: ม
0: การที่เราไปทานอาหารร่วมกันหรือว่ามีดื่มชนแก้วอะไรกัน
1: ก็ให้เห็นภาพแหละ
0: ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่ยังแน่นแฟ้นอยู่อะไรทำนองนี้แต่ยังกรณีของรัฐบาลของคุณอุ้งอิงที่ผ่านมาหรือว่าคุณเศรษฐาเองก็เห็นทานข้าวกันบ่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละเพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่ารัฐบาลเองรัฐบาลคุณไม่ใช่รัฐบาลดิฝั่งของภูมิใจไทยก็โดนหนักเรื่องของสวงสวต่างๆเนี่ยคือมีการเดินเกมกันมาเรื่อยๆนะในฐานะฝ่ายค้านนี่ก็ยันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเรื่องนี้ก็มีหลายฝ่ายหรือแม้แต่ฝ่ายฝั่งสีน้ำเงินก็ได้มีนักกฎหมายหรือใครก็ตามที่มีข้อมูลอะไรก็พยายามที่จะเอาขึ้นมากางบนโต๊ะหรือเรียกร้องว่าหลักฐานที่ทางฝ่ายค้านพูดถึงเนี่ยมันมีจริงไหม
1: ค
0: ุณไปเอาสำนวนมาได้อย่างไรไม่ใช่เอาความเชื่อมันนำข้อเท็จจริง
1: อ
0: ันนี้โอ้โหต้องพิสูจน์กันยาวนานเลยและสวชุดนี้ก็อยู่มากี่ปีแล้วล่ะปี2ปี3ปีอีกไม่กี่ปีก็จะหมดวาระแล้วแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเห็นเพียงแต่ว่าเนี่ยทางกกต.เนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะมีการพิจารณาเดินหน้าฟันผู้สมัคร 1,767 รายอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องที่จะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ซึ่งก
1: ็สูงนะ
0: เยอะเลย
1: 10ปีเพิกถอนสิทธิ์อีก20ปี
0: แล้วก็ปรับ 200,000
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าประเด็นที่จับตาก็คือใน 1,767 รายเนี่ยมีสวตัวจริงอยู่กี่คน
1: ใช่
0: อันนี้ก็คือพูดภาพรวมคือผู้สมัครนะแล้วก็มีสำรองอยู่เท่าไหร่เพราะว่าคุณถอนตัวจริงออกไปสำรองก็กลับเข้ามาเสียบนะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของพรรคประชาชนว่าการดำเนินคดีอาญาเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้สวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะก็เลยมีการเตรียมที่จะยื่นปปช.ตรวจสอบการทำงานของปปช.รายบุคคลแล้วก็ตั้งคำถามว่าการที่มาดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว1,000 กว่ารายเนี่ยซื้อเวลาหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะขณะเดียวกันคดีหัวสวในส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย229 รายก็ยังเป็นคดีที่ต้องจับตาโดยกกต.ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีรายงานว่าจะมีการนัดพิจารณาชี้ขาดกลางเดือนกันยายนนี้คุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็น่าสนใจ
1: ก็เรียกว่าอย่างที่บอกไปก็คือคุณก็มองว่า การนินเนอร์จะเป็นการโชว์พลังโชว์เอกภาพมากกว่าที่จะมีเรื่องซีเรียสที่จะคุยกันถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวก็ต้องจับตาสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นยังไง
0: แล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าก็มีเรื่องของการไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยโดยโกเกียเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเจ้าภาพหลักๆเลย
0: โกเกียนี่ใครคะ
1: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
0: ถ้าพูดชื่อนี้ในแถบจังหวัดภาคใต้เนี่ยรู้แน่นอน
1: แล้วก็แน่นอนว่าอีกประเด็นสำคัญก็คือความเคลื่อนไหวเพราะว่ารัฐบาลก็เริ่มเข้าสู่โหมดของการรับมือกับศึกซักฟอกแล้วเช่นกันก็ต้องไปดูท่าทีของฝ่ายค้านเรื่องของการเตรียมเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยประเด็นหลักๆแน่นอนอยู่ที่เรื่องของหัวสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นรวมถึงประเด็นอะไรนะAI passport ที่ก็แน่นอนที่ฝ่ายค้านเขาก็เหมือนโปรยประเด็นออกมาบ้างแล้ว
0: ค
1: ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าเกมการเมืองจะเปลี่ยนจากรัฐบาลบริหารประเทศหรือว่าจะต้องตอนนี้ต้องไปดูแลเรื่องของเสียงในสภาด้วยหรือเปล่ายังไงนะคะ
0: เสียงในสภาก็แน่น
1: นั่นแหละ
0: ปึกอยู่แล้ว
1: แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเกมที่อีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันเดิน
0: พลิกความพลิกหงายได้เหรองานนี
1: ้มันก็ไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีท่าทีถ้าที่เราเห็นกันในอดีตอะก็คือแม้จะเป็นพรรคร่วมอะมันก็จะมีการเล่นเกมแต่ไม่แน่เนาะครั้งนี้ไม่มีพรรคกล้าทำก็อาจจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเท่าไหร
0: ่ค่ะก็ต้องจับตากันต่อไป
1: ค่ะ
0: แล้วเพื่อไทยก็ดูไม่ได้คิดร้ายอะไรกับภูมิใจไทยเท่าไหร่นะก็ยังอยู่กันอย่างสมานฉันท์นะ
1: สมานฉันท์แต่ว่าเราจะเห็นท่าทีของการเดินเกมเรื่องของการบริหารเป็นหลักเห็นไหมหลังท่วมเนี่ยคุณ
0: ยศชนัน
1: ยศชนันก็เดินทางอาจจะเป็นเหมือนเป็นในส่วนของรองนายกที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือแต่ก็จะเห็นโอ้ท่าทีการเอาจริงเอาจังกับพื้นที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาโอ้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
0: อันนี้ฉันชอบการเดินเกมการเล่นการเมืองอย่างคุณยศชนัน
1: ใช่ค่ะ
0: คือยิ้มหวานอย่างเดียว
1: ใช่แล้วก็ทำงานจริง
0: ๆค่ะ
1: ค่ะ
0: เติมเชนยังเติมเชนอยู่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีประเด็นสาระสำคัญที่จะมาพูดคุยหลากหลายเลยทีเดียวนะฮะ18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาแบบนี้ละค่ะวันสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18 นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมวรจักรนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้มันท่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแล

0: ก็กลุ่มบาบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ที่ระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบรถอะไรเนี่ยเข้าออกผัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
1: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์พิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพลาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพลาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันธุ์ภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
4: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโด

0: ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลบอร์ดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวอร์คลาส
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป๋าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
3: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการ เหนือศาลสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่ 2-6 กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
4: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
1: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทด้วยเป็นผลการปรับปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้นทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐ ฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
8: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่สะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มถูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 ซม.และเวลา 21:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 21 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 ซม.และเวลา 15:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 28 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
8: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธแห่งนี้ค่ะบูธวิสาหกิจชุมชนเกษตรนาป่าพัฒนาค่ะอยู่กับพี่ติ๋วนะคะซึ่งเป็นผู้นำนะคะในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ติ๋วแนะนำวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ว่ามีความเป็นมายังไงบ้างแล้วก็แนะนำตัวเองด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นพี่ติ๋วนะจ๊ะชื่อจริงชื่อนันทพรสักนาทีทรจ้ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนาป่าวินตาฟาร์ม
0: ค่ะ
1: ทีนี้วิสาหกิจของเรานี่คือเราเน้นของชีวภาพชีวพันธ
0: ุ์
1: โดยใช้วัสดุในชุมชนใช้คนในชุมชนจะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองในเศรษฐกิจยุคอย่างนี้จะคือให้รู้จักใช้ทุกอย่างอาจจะที่ว่าอยู่รอบๆตัวเราแต่จะมาทำให้เกิดประโยชน์ใช้วัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างนี้จะที่ใช้เป็นวิสาหกิจตัวนี้จะเป็นการนำร่องในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนจ้ะ
0: ค่ะปัจจุบันเนี่ยวิสาหกิจแห่งนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านคะ
1: สมาชิกทั้งหมดตอนนี้50ท่านจ้ะ
0: โอ้เยอะเลยนะคะอันนี้นี่คือมีการแบ่งงานกันยังไงบ้างคะช่วยกันดูแลยังไงบ้าง
1: มีการแบ่งงานถ้าคนที่ว่าเขาไม่มีงานที่บ้านบางคนเนี่ยเขามารวมกลุ่มวิสาหกิจก็จริงแต่เขากลับไปประกอบของเขาด้วยเขาไปผลิตต้นไม้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยจะออกมาให้เราแล้วก็ผลิตเป็นตัวแปรรูปเนาะจ้าก็จะมีเป็นพวกแปรรูปไปผลผลิตของเขาเป็นมะม่วงมะนาวอะไรที่เขาทำได้มีไข่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไข่เค็มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทำมาส่งกลุ่มได้แต่ถ้าคนที่ว่าไม่มีธุรกิจของตัวเองก็จะมาทำงานในกลุ่มโดยจะมีค่าจ้างเป็นรายวัน
0: ที่นี่ไม่มีการผลิตหรือว่าการทำเกษตรอะไรบ้างคะ
1: ก็มีการปลูกผักพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามศาสตร์พระราชา
0: โอ้โห
1: จะนำร่องเลยจ้ะแล้วก็เป็นการเหมือนว่ารู้จักเอาของที่เรามีอยู่อ่ะ
0: ค
1: ือเป็นของโบราณอะไรเงี้ยจะมาแปรรูปเหมือนว่ามีมะขามก็มาแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มแล้วก็เป็นมะขามแห้งเป็นมะขามเปียกอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วหน่อไม้คือทุกบ้านน่ะจะมีอยู่ใช่ไหมในชุมชนก็มาทำเป็นโดงไปเลยหน้าสดก็ขายสดหน้าต้มก็ขายต้มขายสดไม่หมดเอามาต้มเอามาดองอะไรเงี้ยจะเป็นการแปรรูปของตัวเองมะนาวโหอย่างเงี้ยทุกบ้านมีใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะ
1: น่ะแต่ว่าเด็กรุ่นสมัยใหม่ตอนนี้รู้จักดีมะนาวโหเนาะก็มาทำแยมเอามาแช่อิ่มเอามาดองเอามาทำน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยจ้ะคือมันมีผลทางสมุนไพรด้วยแล้วก็มีเราใช้ว่าให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพมากที่สุดจะลดเบาหวานลดความดันอะไรอย่างนี้เลยจ้ะ
0: ค่ะย้อนไปนิดนึงค่ะจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นี่เกิดมาได้ยังไงคะ
1: เกิดมาได้จากโควิดเลยจ้ะตอนนั้นวิกฤตโลกเลยเนาะโควิดจ้ะแล้วทีนี้ก็จับรัดจับหูเนี่ยก็มีโครงการว่าโควิดเนี่ยคนจะอยู่ลำบากใช่ไหมต้องอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนจะออกไปไหนไม่ได้จะทำอะไรให้มีรายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะตอนนั้นก็เลยมีโครงการ9101จ้ะนั่นแหละจ้ะคือเป็นที่ว่าเราได้มาก่อตั้งกันเลยแล้วก็มาระดมว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยกันได้แล้วก็มีงานทำพอมีรายได้เสริมอะไรเงี้ยจ้ะก็ผลิตตัวนั้นออกมาก็ในนามวิสาหกิจเลยคือใช้กลุ่มว่าวิสาหกิจแต่ว่าเคยจะมีไอเดียที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็ให้ทำเลยตรงนั้นจ้ะ
0: ก็จะมีการปลูกผักปล
1: ู
0: กพืชปลูกไม้ผลด
1: ้
0: วย
1: ใช่แล้วก็มีการทำดินเพิ่มเพราะว่าดินปัจจุบันนี้จะเป็นดินผมเราก็มีไอเดียว่างั้นเรามาทำดินพอทำดินในนี้วัสดุแล้วจะให้เรามาทำปุ๋ยเป็นการว่าเราต้องลดต้นทุนอันดับแรกของเราคือลดต้นทุนเพิ่มรายได้ตรงนี้เราจะเราก็เศษขยะในครัวเรือนเราได้ลดขยะเราเอามาทำเป็นปุ๋ยโดยที่ว่ามีกรมวิชาการเกษตรของมันที่ดินมีหัวเชื้อจุลินทรีย์มาทำให้เป็นน้ำหมักจ้ะนี่แบบนี้เลยจ
0: ้ะ
1: อันนี้คือใช่อันนี้คือเศษหัวกุ้งหัวปูหัวปลาใช่ไหมเอามาทำเป็นน้ำหมักลดปุ๋ยเป็นปุ๋ยเรียกว่าเป็นปุ๋ยแต่ถ้าปุ๋ยทั่วไปก็คือสารเคมีแต่นี้ของเราเป็นน้ำหมักเลยจ้ะหอมเหมือนกลิ่นปลาร้าเลยนะจ้ะ ตัวนี้เลยจ้ะ มีหลายอย่างเลย
0: นี่คือหัวกุ้งหัวปูหัวปลาถ้าเกิดเรากินเห็นกินขว้างหรือว่ายังไม่ได้มาปรุงอาหารเนี่ยก็คือเป็นขยะ
1: เป็นขยะเหม็นจกกระปรกแต่พอเรามาใส่ถังหมักเป็นตังจ้ะอันนี้ราคา50บาทนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: จ้ะ
0: เป็นเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านที
1: ่
0: มาเป็นสมาชิกในวิสาหกิจแห่งนี้นะคะแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะที่อยากจะแนะนำ
1: มีหลายอย่างจ้ะและตัวนี้นี่เมื่อปุ๋ยเคมีเป็นเม็ดม
0: ี
1: ผลกับชุมชนเราผลิตตัวนี้เลยเพราะว่าเราทำดินใช่ไหมแล้วมีวัสดุเราใช้บ้านนู้นเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ แต่เพราะว่าจะมีในชุมชนนะจ๊ะเนี่ยเอามาทำตัวนี้เลยแล้วเราทำดินตัวนี้คือเป็นมูลสัตว์บัวกาชีอัดเม็ดยาเนี่ยเป็นผสมมีฤทธิ์เท่ากับปุ๋ยเคมีแต่ตัวนี้เป็นชีวภาพใส่ได้เลยเป็นปุ๋ยละลายช้าจะใส่พืชผักของเราไม่อันตรายจ้ะเป็นชีวภาพล้วนๆใส่แล้วก็ค่อยละลายไปแต่ที่ว่าเจอกินเคมีจะไหมจ๊ะไปเจอตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้จะชีวภาพเลยราคาย่อมเยากิโลละ40บาท
0: จ้ะก็คือตั้งแต่ปลูกเสร็จทำปุ๋ยไว้ใช้เองด้วยเพราะฉะนั้นก็คือผักและผลที่เติบโตมาได้ทานเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเติบโตมาจากปุ๋ยที่ผสานตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่มีการจุนเจือปนอะไรเกี่ยวกับ
1: ใช่เราไม่ใช้สารเคมีเลยแล้วพอเราปลูกพืชผักใช่ไหมจ๊ะอันนี้น้ำหมักชีวภาพคือใบผักเลยเราปลูกกระน้ำวังตุ้งผักบุ้งกระเพรายี่หร่าโหระพาแมงลักเซตเอามาหมักเลยเป็นน้ำหมักชีวภาพจ้ะไม่ใช่หัวปลาแล้วนะจ๊ะอันนี้คือเศษขยะในครัวเรือนชนิดเนื้ออันนี้เป็นใบไม้ทุกอย่างเลยเนี่ยโรคหมักได้เหมือนกันและตัวนี้เป็น EM ใช้ประโยชน์ได้อีกในโถส้วมเหม็นเราต้องไปซื้อไอ้โน่นไอ้นี่มาใส่ตัวนี้เลยจะใส่โถส้วมเลยเป็น EM ตัวดีเลยไปย่อยสลายในบ่อเกลือจ้าเนี่ยจะขายดี2ยอดตัวนี้ใช้สำหรับผักงามเป็นปุ๋ยได้ทั้งรดได้ทั้งฉีดจัดแล้วก็ใส่ในโถส้วมได้ด้วยอ
0: ันนี้ก็ไปผสมเพื่อฉีด
1: ใช่จ้ะมีอัตราผสมเลยใช่ไหมว่าหนึ่งกว่าต่อน้ำ20ลิตรแต่ถ้าใส่โถส้วมอ่ะจ้ะใส่ทางคอหันเลยเปิดแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะรับไอ้ที่เขาเรียกว่าส้วมตันใช่ไหมเราไม่ต้องมาใช้อะไรปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มเหมือนที่เขาโชว์ได้เลยจ้ะแล้วอีกอย่างนึงตัวนี
0: ้โอ้โห
1: เราโชว์แล้วว่าเราชีวภาพไอ้นี้ผลิตเองเลยสิ่งที่เรามีเลยจ้ะใบสาบเสือตะไคร้อะไรเนี้ยกาพริกกระมิ้นอะไรเราใส่เลยทำเป็นสารไล่มะเร็ง
0: ไล่มะเร็ง
1: ใช่เราไม่ต้องมาซื้อสารเคมีมาฉีด
0: ค่ะ
1: เนี่ยนอนอะไรนี่คือไม่กินเราใช้ตัวนี้เลยฉีดสเปรย
0: ์ฉีดสเปรย์
1: ใช่
0: ในพืชผักของเราที่ปลูก
1: ฉีดปุ๊บเก็บกินได้ปั๊บ
0: ไม่ต้องรอเหมือนแบบว่า
1: ไม่ต้องรอ3วัน7วัน
0: สารเคมีแล้วก็แขวนป้ายว่าเพิ่งใส่ยา
1: ใช่ใช
0: ่ไม่มีนะ
1: ใช่
0: ส่วนเราไม่มี
1: ใช่อันนี้ไม่มีแล้วจ้ะใช้ตัวนี้เลยเป็นสารไล่มะเร็งจ้ะไล่นะจ๊ะเราไม่ได้ฆ่าเพราะว่ามันไม่ได้มีฤทธิ์ตัวกระโหลกไฟใช่ไหมเพราะนั้นเราแค่ให้เข้าไปมันเลยต้องใช้ระยะกระชั้นหน่อยนึง3วันต่อครั้งประมาณนี้จ้ะเป็นไล่พืชผักที่เรากินกระเพราอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคือฉีดไล่มะเร็งได้
0: จ้ะแล้วเวลาที่พี่ติ๋วเนี่ยทำปลูกพืชผักพวกนี้ที่วินตาฟาร์มเนา
1: ะ
0: แล้วมาออกบูธบ้างไหมคะมาร่วมกิจกรรม
1: ร่วมกิจกรรมทุกงานเลยจ้ะ
0: อะไรบ้างคะไหนลองยกไปอย่าง
1: โครงการอาหารกลางวันเด็กจ้
0: ะ
1: โรงเรียนเลยทุกโรงเรียนคือหลายโรงเรียนละจ้ะเนาะจะก็มีที่มีก็อยู่ก็ห้วยกระปีโรงเรียนไอโรงดอนหัวล่อจ้ะวัดดอนดำรงธรรมโรงเรียนเขาดินอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ที่วัดตรงแก๊สที่เปิดใหม่เนาะไอ้วิเทศศาสตร์ท้องคุ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะไรเงี้ยจ้ะแล้วแต่ว่าเขาเชิญแล้วตามเทศบาลเราก็มีไปให้ความรู้เทศบาลห้วยกระปีเทศบาลบ้านตึกเทศบาลนาป่าอะไรเงี้ยจ้ะคือว่าตามในเครือข่ายแต่ละจุดเขาก็จะมีศูนย์เกษตรเหมือนกันแต่ว่าที่ว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรบางทีเทศบาลเขาไม่มีเขาก็จะมาเชิญเราไปแต่ได้ผลตอบรับดีมากจ้ะเพราะว่าเราไปพูดเหมือนว่าเพราะว่าเหมือนคนทำจริง 100% นะจ๊ะแล้วพอเป็นการที่ว่าเป็นเพิ่มจุดขายพอเราปุ๊บเนี่ยดินปุ๋ยสารไล่แมลงเราให้เขามาดูเลยเพราะว่าในแปลงของวิสาหกิจจะมีให้ดูเลยจ้ะคือรบหลู่ให้เขาเห็นจริงเลยทีนี้เขาไม่เห็นทำจริงเนี่ยก็เป็นการชูยอดขายตรงนี้ด้วย
0: แล้วก็เป็นความน่าเชื่อถือด้วยนะคะทีนี้ค่ะจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเกษตรถ้าพี่ติ๋วเนี่ยมองในมุมของปลูกผักปลูกพืชเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มองว่ามันโบราณอ่ะมันเป็นอาชีพพ่ออาชีพแม่ที่ดั้งเดิมอ่ะเรามีวิธีการคิดยังไงบ้างคะที่แบบว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี้ยเกษตรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะเป็นอาชีพที่พัฒนามาเป็นรูปแบบใหม่ได้แล้วนะแล้วก็อยู่ทันโลกได้ด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้เป็นไอดอลเลยจ้ะเพราะว่าเหมือนนักเรียนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คุณครูรุ่นใหม่เหมือนว่าเขาเคยเห็นแค่ผลผลิตใช่มั้ยพอเข้ามาที่ฟาร์มเนี้ยจ้ะเราก็บอกเนี่ยลองดูเลยมาเห็นไหมป้าทำอย่างนี้เราใส่กระถางให้เขาดูใส่กระมังให้เขาดูบอกอันนี้คือวัสดุเหลือใช้ลองดูเลยน้องก็จะซื้อไปเลย10กว่าวันวิ่งกลับมาของผมมีลูกแล้วเนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้เลยเด็กสมัยก่อนเขาจะไม่สนใจใช่ไหมตอนนี้จะมีเด็กตัวเล็กๆเนี่ยหนูอยากปลูกอันนั้นพ่อแม่เขาจะเอามาเลยทีนี้เราก็จะมีวิธีการสอนว่าธรรมดาของการปลูกผักอ่ะแค่มีดิน อยู่สถานะไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีที่ร้อยไร่เห็นไหมในวินตาความจะมีให้ดูเหมือนอาจารย์ลงแปลงมีใส่กระถางมีคือวัสดุเหลือใช้แล้วก็มีเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าพักคอนโดและที่แปลกใช่ไหมเราทำผักห้อยหัวให้เขาดูเขาตกใจนะก็ทำได้ไงจะมีกระถางอาจารย์แล้วก็ปลูกปิ๊กแล้วให้ห้อยหัวออกลูกเต็มเลย
0: เป็นปิ๊กเหรอคะ
1: ใช่เป็นปิ๊กแต่แล้วก็ถามว่าทำได้ไงมันก็มีเทคนิคใช่ไหมมันทำให้เขาอยากเรียนรู้คือเราก็จะบอกว่าเวลาที่เราจะปลูกใช่ไหมเราเอากระถางคว่ำปากลงใส่ดินแล้วก็ปลูกจากตูดกระถางแล้วก็บอกอ้าวแล้วพอปลูกกระถางแล้วทำยังไงถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อยากรู้แล้วเห็นไหมนี่แหละคือเป็นการว่าเหมือนว่าเออเนาะเขาไม่เคยรู้มาก่อนสมัยพ่อแม่ไม่เคยมีเราบอกว่าเป็นนี้แล้วก็ให้เขาดูจ่านี่แหละแล้วก็เกษตรเนี่ยก็เลยบอกว่าเกษตรอ่ะยั่งยืนแน่นอนเพราะว่าคนเราต้องอยู่กับเกษตรเราต้องกิน
0: ค่ะ
1: สีเขียวมีประโยชน์ต่อเราผักมีประโยชน์ต่อเราเพราะเราคนไทยเราไม่เน้นกินเรียกขนมปังเนาะ
0: อ
1: ย่างเนี่ยประมาณนี้จ้ะแต่เด็กตัวนี้คือว่าเหมือนว่าเขาเปิดรับนะจ๊ะถ้าเรามีการไปแนะนำเนาะกับที่เรามองว่าเออที่เขาเหมือนว่าเขาไม่สนใจเกษตรเพราะเขาไม่รู้มากกว่า
0: ค่ะจ้ะเหมือนว่าเป็นเรื่องไกลตัว
1: ใช่
0: ไม่ได้หยิบไม่ได้จับ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดยิ่งอยู่ในครอบครัวที่แบบอยู่บ้านในหมู่บ้าน
1: ใช่
0: บ้านมีแต่คอนกรีตแล้วก็แบบปูกระเบื้องแบบนี้จะยากต่อการเข้าถึง
1: ใช่แต่เขาเลยบอกว่าปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่เป็นแต่ตกปัจจุบันนี้ผิดเลยจ้ะเด็กๆเวลาเราไปเนี่ยสนใจมากเลยชอบเล่นเลยวิเทศศาสตร์เลยถามว่าเด็กมีตังใช่ไหมโรงเรียนเอกชนโอ้ชอบมากเลยจ้ะเนี่ยคือไปสอนให้เลยจ้ะไปสอนเป็นโครงการอาหารกลางวัน
0: ค่ะก็คือสอดแทรกความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆที่เรียกได้ว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะสนับสนุนแต่ว่าก็ไม่มีพื้นที่หรือว่าไม่มีแนวทางให้เด็กๆน้องๆหนูๆได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ติ๋วก็คือเป็นท่านหนึ่งแหละที่เป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆหลายๆคนนะคะได้ให้ความสนใจกับเรื่องของการปลูกผักนะคะเอออันนี้นี่เด็กๆส่วนมากสนใจผักอะไรมากเป็นพิเศษ
1: ตอนนี้สนใจก็จะเป็นพวกมะเขือพริกโอ้ทำไมมันออกลูกอย่างนี้แล้วเมื่อไรเก็บได้เมื่อไรแก่เขาจะสนใจแล้วเห็นไหมว่ามะเขือลูกไหนเขาจะกินได้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเห็นไหมมะเขือถ้าคนสนใจมันจะมีเขียวมีขาวมีม่วงมีแดงเห็นไหมเอาทำไมเป็นอย่างนี้ป้าทาสีมันเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นความที่เขาอยากรู้อ่ะจ้ะแต่ไหมเมื่อเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้อย่างเงี้ยเนี่ยที่หนูไปเจอตลาดเป็นอย่างนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ต้นเลยอันนี้มันห้อยอย่างนี้เลยเนี่ยคือถ้ามองแล้วเหมือนเขาอยากรู้ถ้าเปรียบเทียบเราสมัยก่อนเราก็อยากรู้แต่พ่อแม่เราสอนด้วยสมัยนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาพ่อแม่มีเวลาแค่นั้นเองจ้ะที่ว่าเด็กไม่รู
0: ้
1: ตอนนี้คือเด็กยังตอบรับนะจ๊ะเยอะมากตอนนี้คือเกษตรเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังพัฒนาเรื่องเกษตรเยอะแล้วก็แต่ละโรงเรียนตอนนี้ต้องสอบแทรกเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยว่าเหมือนว่าเกษตรยั่งยืนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โครงการของสาธารณชานะจ๊ะยังใช้ได้อยู่ 100% เต็มเลย
0: ทีนี้ปัญหาอุปสรรคที่ฟาร์มเนี่ยเจอเรื่องอะไรบ้างไหมคะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันก็เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมคือเราต้องอดทนกับตรงนี้เดี๋ยวแดดเปรี้ยงเลยอยู่ๆฝนลงเนี่ยพอผักเราเสียบางคนคือ
0: ท
1: ้อใช่ไหมอันนี้คืออุปสรรคหลักเลยจ้ะไอ้อื่นอ่ะเราสามารถสรรหาได้จัดการได้แต่สภาพดินฟ้าอากาศเราจัดการไม่ได
0: ้ค่ะ
1: โอเค
0: แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที
1: ่
0: มันเกินที่จะ
1: มันเกินกำลังเราเนาะไม่มีฝนเราจะทำฝนเทียมเราทำไม่ได
0: ้ค่ะ
1: จ้าประมาณ
0: อยากจะให้พี่ติ๋วนะคะฝากส่งกำลังใจถึงเกษตรกรยุคใหม่รุ่นใหม่ที่คิดว่าจะมาจับแนวทางวิถีเกษตรเนี้ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวสร้างอาชีพให้กับพวกเขาค่ะว่ามีแนวทางไหนบ้าง
1: จ้าแนวทางไม่ยากจ้าสำหรับน้องๆเนาะอดทนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะเราก็ต้องเอาว่าเออรุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วเอารุ่นที่เราไปดูเพราะเดี๋ยวนี้มีให้ศึกษาดูงานเพราะนั้นเด็กรุ่นนี้ถามว่าเก่งมากสมองเขาเก่งมากมันเหมือน AI ของเขาใช่ไหมเขาดูปุ๊บเขาไอ้นี่ได้เลยแต่ที่เรายังนึกไม่ถึงเลยเขาแค่เห็นกะละมังเห็นดินเขารู้แล้วว่ามาทำยังไงต้นไม้เขาจะมาดัดยังไงให้สวยอันนี้จะดีกว่ารุ่นพี่เลยพี่ยอมรับแค่ว่าเราสอดแทรกอะไรให้เขาได้เห็นว่าต้นนี้คืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกะเพราเขาสามารถมาทำให้สวยมีลีลาได้พริกเขาสามารถทำให้สวยมาเป็นไม้แคร์ไม้อะไรที่จะเพิ่มรายได้ให้เขาเยอะมากและไอ้ของพวกนี้จ้ะพี่มองว่าเป็นการเหมือนว่าคนสมัยนี้เครียดถ้าอยู่กับพวกนี้พี่ว่า ไอ้ที่ระบบผูกคอตายเอ้ยเครียดเอ้ยเป็นอะไรต่ออะไรเป็นไซอันไซเมอร์ตอนอะไรเงี้ยตัวนี้พี่ว่าช่วยได้เพราะว่าจิตใจเขาจะอยู่กับตรงนี้ใจเขาจะเย็นถ้าเขาจับแรงต้นไม้เขาเหี่ยวจับเยอะไอ้กิ่งนี้เขาหักเขาจะเกิดความเสียดายเพราะนั้นทำให้เขาเหมือนว่าสุขุมขึ้นใจเย็นขึ้นมีสติขึ้นจ้ะเด็กรุ่นใหม่ดีมากจ้ะเพราะเขาจะพัฒนาของเขาเองเราตามเขาไม่ทันแต่ว่าเบื้องต้นเหมือนเราต้องปลูกฝังเขานิดนึงและเขาจะไปได้เองโดยที่ว่าพ่อแม่จะตามเขาไม่ทันเลยจ้ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ติ๋วฝากว่าสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปดูงานมาศึกษาดูงานหรือว่าต้องการที่จะติดต่อมาซื้อของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยติดต่อได้ทางช่องทางไหนคะ
1: เบอร์ส่วนตัวเลยจ้ะ0911835493แล้วก็เซิร์ช Google ได้วินตาความกดปุ๊บมาปั๊บเลยจ้ะมีโลเคชั่นมีอะไรเรียบร้อยแล้วถ้ามาในฟาร์มเนี่ยเรายินดีทุกอย่างเลยไม่จำเป็นว่าต้องมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือยินดีบริการฟรีเพราะตอนนี้คือพี่เปิดเหมือนทุกซีเว่นเลย24ชั่วโมงจ้ะคือมาได้เลยเราอยากสอนเราอยากแนะนำเราอยากบอกเนี่ยโทรมาจ้ะเนี่ยมีคนโทรมาจ้ะว่ามาขอความรู้เนี่ยจะอธิบายให้โดยที่เราไม่คิดอะไรเลยเพราะเราอยากให้เขาช่วยเนาะอยากให้สิ้นชุดพี่ไปแล้วเนี่ยอยากให้มีน้องขึ้นมาม
0: ี
1: รุ่นหลานขึ้นมาใช่เพราะตอนนี้ถ้าถาม 100% คือลูกๆอยู่กับเกษตรจ้ะทั้งที่เขาทำงานเนาะแต่เขาก็จะเรียนรู้กับแม่หมดเลยตอนนี้คือเป็นว่าขยายยั่งยืน
0: ถือว่าเป็นเกษตรกรที
1: ่
0: ย
1: ัง
0: คงผสมผสานความเป็นเกษตรวิถีใหม่ไว้อยู่นะคะแล้วก็ยังคิดที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้มาเรียนรู
1: ้
0: แล้วก็มาสืบสานต่อยอดไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะว่าความเป็นเกษตรกรที่พี่ติ๋วบอกว่ามันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตน
1: ั่
0: นแหละแค่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มเรียนรู้ตอนไหนเนาะแล้วถ้าเกิดเราเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: พอยิ่งโตไปเนี่ยมันเหมือนยิ่งสะสมชั่วโมงบินพี่ติ๋วนี่เริ่มต้นปลูกผักหรือว่าจับพวกการปลูกพืช
1: เกษตรนี่จะตั้งแต่จำความได
0: ้
1: เลยอาชีพดั้งเดิมคือพ่อแม่ทำนาทำนาเสร็จนาเราต้องปลูกผักทีนี้ตอนแรกปลูกแตงปีที่2ปลูกน้ำเต้าปีที่3ปลูกฟักปีที่มันก็เลยเลอะเทอะแล้วทีนี้ไปปลูกต้นทุนเนี่ยจานเนี่ยจนปัจจุบันนี้หมายความต้นไม้เป็นพันชนิดที่เราปลูกใช่ไหมจ๊ะเนี่ยแล้วมันจะอยู่กับอย่างนี้แล้วเราก็จะหมุนไปเพราะเราชอบเนี่ยเป็นอย่างนี้จ้ะพี่เลยพูดได้เต็มปากเต็มคำเกษตรยั่งยืนและมั่นคงจ้ะ
0: ฝากไว้1ช่องทางเห็นพี่จะบอกว
1: ่
0: าสามารถติดตามได้ถ้าเกิดจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากที่ฟาร์มสามารถมาซื้อได้ทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะออกบูธ
1: ใช
0: ่ออกบูธนิดนึงค่ะว่าออกบูธวันไหนบ้างที่ไหนบ้าง
1: ถ้าออกบูธประจำปีจ้ะคือเราจะยินดีมากถ้าหน่วยงานราชการจัดงานคือหน้าศาลนะจ๊ะคือจะมาตลอดจะมีบูธนึงเลยที่เป็นวินตาฟาร์มแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยของนโยบายผู้ว่านโยบายประเทศจ้ะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังจะมีเวียนไปจ้ะตามดําเทศบาล
0: แล้วที่ฟาร์มนี่มีใครคอยสนับสนุนเรื่องของออนไลน์ร้านค้าออนไลน์อะไรแบบนี้มีมั้ยคะ
1: ร้านค้าออนไลน์มีจ้ะเป็นพวกคุณหมอลูกค้ารายใหญ่
0: เป็น
1: เขาเชื่อมั่นในฝีมือที่ว่าได้เสนอไปตอนแรกจะเป็นคุณหมอที่ดังๆเลยก็คุณหมอที่ศูนย์อันนะไอเนี้ยศูนย์มะเร็ง
0: ค่ะ
1: จะเข้าไปทุกวันพฤหัสเนี่ยเมื่อกี้ก็ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ตรงเนี้ยเข้าไปซื้อผักแหละ
0: ค่ะ
1: จ้ะแล้วจะมีหลากหลายที่ฟาร์มให้ดูจ้ะเพราะว่าจะเป็นฟาร์มอัจฉริยะใช้ระบบไอโอที
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าลูกค้าของพี่ติ๋วเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่จุดเปลี่ยนของเด็กๆหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่จะเข้าสู่วงการเกษตรกรเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณพี่ติ๋วมากๆนะคะที่วันนี้เสียสละเวลาค่ะมาแบ่งปันข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็มาแจกทิปค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจหรือว่าอยากที่จะติดตามหรืออยากที่จะขอข้อมูลความรู้นะคะสามารถติดต่อที่พี่ติ๋วได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ชไปที่เพจ Facebook ค่ะวินตาฟาร์มได้เลยหรือไปติดตามได้ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรนาป่าพัฒนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระคณิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวชิรเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชรภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชรสุนทรพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระปริยัติวชิรเวทีพระวชิรธรรมมโชตพระภาวนาวชิรธาดาพระกิตติวชิโรดมและพระอุดมวชิรสุทธีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอด

0: ก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
1: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
0: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
2: เป็นคนที่เติบโตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระประสงค์นิกรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบสมถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
4: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4S โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
3: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7 วัน
5: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล บุญยสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ปชด.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่5 หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้

0: างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาปชด.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านในต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำฟ้างบ้านผาเวียงและบ้านใจลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเพื่ออุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นๆส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
2: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทางนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต และประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีกิสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งทวงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championshipที่รัฐเมซาซูเซตสหรัฐอเมริกาโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใ และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโน่อัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิสุกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนในเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานโมดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนัตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลันจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่4ถึง11กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวลิตบุญมาเลิศภูรินัทภูลกำลังวิชาญอินทรามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทองสองแนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAEและเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโรและเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริภัทรสอนการรายงาน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
11: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าการเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องก็นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยมาอ่านมาขยายความกันซึ่งนานๆทีนะครับรายการถึงจะได้เอาลักษณะของวรรณกรรมยาวๆมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าปกติจะมีเรื่องราวปลีกย่อยนะซึ่งไม่ยาวนักนะแต่ว่าห้องศิลป์ยาวพอสมควรทีเดียวจัดกันมาหลายสิบตอนแล้วแต่ก็อีกไม่นานเหมือนกันนะครับก็จะจบแล้วเหมือนกันถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเนื่องนะเพราะว่าหลากหลายทีเดียวเรื่องของเนื้อหาที่เราจะคุยกันตรงนี้ได้นะแนะนำกันมาได้เลยครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะคือส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็มาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละถ้าผู้ฟังพิมพ์ B-boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WAwtana ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ dj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับวันนี้มีจดหมายฉบับหนึ่งนะมีความประทับใจมากๆเพราะว่าผู้ที่ส่งมานั้นมีการลงท้ายมาได้ว่าขอโทษด้วยนะครับลายมือไม่สวยนะแต่ว่าคงจะต้องบอกว่าใจนั้นผมรู้แล้วว่าสวยมากๆและเต็มเปี่ยมในการที่ได้ฟังแล้วก็ได้เป็นมิตรในรายการตรงนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่นำมาคุยในรายการนี้ถึงแม้ว่าจะบอกมีช่องทางในการติดต่อ2ช่องทางคือทางจดหมายและไปรษณียบัตรทางหนึ่งแล้วก็ทางอีเมลทางหนึ่งที่คุยกันเนี่ยมีแต่จดหมายกับไปรษณียบัตรเท่านั้นเลยนะคุณก็ต้องบอกว่าบรรดาแฟนรายการที่พูดคุยผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเนี่ยตอบเป็นการส่วนตัวไปทุกท่านเลยนะครับไม่ได้มีการละเลยเพียงแต่ว่าทางฝั่งจดหมายและไปรษณียบัตรนั้นถ้าหากว่าตอบไปทางจดหมายโอ้โหคงจะใช้เวลาเดินทางอีกยาวนานพอสมควรดังนั้นพอได้รับมาแล้วก็มักจะมาคุยผ่านตรงนี้ให้ได้รู้ว่าได้รับสารจากที่ท่านส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เรามาได้พูดได้คุยกันตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลรวมทั้งจดหมายทุกอย่างนั้นเป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและก็กำลังใจให้ผมจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีการติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเป็นคนที่ไม่ได้รักรายการนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่ารายการนี้ท่านผู้ฟังที่ชอบฟังชอบคิดมีอยู่เยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้สะท้อนเสียงมาได้รู้เท่านั้นเองในส่วนที่บอกว่ามีความประทับใจจดหมายฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากว่าส่งมาจากโน่นนะครับประโคนชัยนะที่บุรีรัมย์บอกว่าได้ฟังรายการมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังห้องศิลป์อยู่เลยอยากจะฟังเรื่องราวที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าในแง่ของวรรณกรรมสำคัญของจีนที่บรรดาผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองต้องอ่านให้ลึกซึ้งมีห้องศิลป์เรื่องหนึ่งแล้วก็สามก๊กเรื่องหนึ่ง นะเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีมิติให้เห็นถึงความเป็นจริงของการที่ผู้มีอำนาจมักจะกระทำต่างกันในขณะเดียวกันทางฝั่งอินเดียก็มีมหาภารตะกับรามายณะซึ่งมีภาวะของเรื่องราวคล้ายๆกันกับที่จีนมีฮ่องสินแล้วก็มีสามก๊กท่านผู้ฟังท่านนี้นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยกันแล้วกันนะชื่อว่าคุณดิเรกสวนสันนะครับบอกว่าอยากจะให้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับคงจะต้องบอกว่าถ้าเอารามเกียรติ์มาพูดมาคุยเอามหาภารตะมาพูดมาคุยนี่โอ้โหคงยาวมหาศาลน่าดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าพอจะทำให้ฟังง่ายๆสั้นๆได้ไหมนะทั้งมหาภารตะทั้งรามเกียรติ์ได้ครับนะแล้วก็จะพยายามทำให้ก็แล้วกันนะแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลังจากกลับมาจากธุระที่บุรีรัมย์นะคือออกตัวนิดนึงผมไปที่บุรีรัมย์มาอยู่หลายวันเหมือนกันไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจระหว่างสวดสารพันยะกับสารพันอีสานนะซึ่งหลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆมีรายละเอียดแตกต่างกันเยอะเพราะเฉพาะในแง่ของสารพันอีสานเองนั้นก็ยังมี2แนวนะก็คือมีทั้งฮ้องสารพันแล้วก็หมอลำสารพันได้ไปคุยกันที่บ้านหินโคนนะครับที่ลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นี่กลับมาก็ได้รับจดหมายของคุณดิเรกสวนสันเลยทีเดียวล่ะก็รู้สึกแหมถ้าได้รับจดหมายก่อนคงได้โทรไปคุยกันแล้วก็ได้พูดได้คุยกันนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณดิเรกสวนสันถามมาก็คืออยากจะรู้ความเป็นมาของบุรีรัมย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยของรัชกาลที่1นะครับก็คงจะขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังคงต้องจับความตั้งแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะครับถ้าวัดโดยอายุเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปีแต่ถ้าโดยชื่อเนี่ยชื่อจะฟังใหม่มากนะเพราะว่าเกิดจากการใช้คำบาลีสันสกฤต2คำมารวมกันนะบุรีกับรัมนะบุรีแปลว่าเมืองรัมนี่เป็นรัมมยะรอเรือมหากาศโมม้ายอยักษ์ลงทันตคาตนะครับมาแปลงจากคำว่ารมนั่นแหละนะงั้นถ้าภาพในการแปลชื่อเนี่ยบุรีรัมก็หมายถึงเมืองอันน่ารื่นรมนะครับแล้วคนก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าเขาสืบกลับไปถ้าไม่ได้ใช้ชื่อบุรีรัมเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีความเป็นมาและพัฒนาการเรียกกันว่านับตั้งแต่พุทธศักราช500เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบริเวณบุรีรัมย์ที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำมูลรวมทั้งมีเขาพนมดงเล็กนะซึ่งในภาคของที่ในตำราเรียนมักจะเรียกว่าพนมดงรักเนี่ยเขาพบว่ามีคนตั้งหลักแหล่งทั้งบริเวณที่ต่อไปจะเป็นบ้านเมืองใกล้ๆกับห้วยจระเข้มีการนับถือพวกศาสนาผีมีร่องรอยของการถลุงเหล็กนะซึ่งถ้าหากว่าคนที่อยู่แถบนั้นคนจะรู้จักตำบลถลุงเหล็กที่เมืองบุรีรัมย์กันอย่างดีนะครับไล่ขึ้นมาถึงพุทธศักราชประมาณสักพันหนึ่งนะมีรัฐที่ชื่อกันว่าเจนละซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐแรกสุดในอีสานอยู่ในบริเวณโขงชีมูลซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่อุบลอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดไล่มาถึงบุรีรัมย์กับดินแดนทางทิวเขาพนมดงเล็กนี่เลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ตั้งเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาพบกันว่ามีชุมชนขยายใหญ่มาตั้งแต่อดีตแล้วเพราะว่ามีการพบจารึกของพระเจ้าจิตเสนที่ถ้ำเป็ดทองที่อำเภอประคำบุรีรัมย์นี่แหละนะครับแล้วก็หลังพุทธศักราช1500เนี่ยบรรพชนของขอมเน้นนะครับขอมที่ลุ่มแม่น้ำมูลเนี่ยก่อสร้างปราสาทหินสำคัญในภาคอีสานและในบุรีรัมย์เยอะทีเดียวที่คุ้นๆกันเนี่ยก็คือปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ที่ปราสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมานอกจากที่จะมีการสร้างปราสาทแล้วเนี่ยนะครับยังขยายมาควบคุมเส้นทางการค้าทางด้านลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำชีรวมทั้งแม่น้ำมูลถึงหลังพุทธศักราช1700เขตบุรีรัมย์เนี่ยรวมทั้งเรียกว่าสองฝั่งแม่น้ำโขงชีมูลที่อยู่ในอิทธิพลการเมืองและวัฒนธรรมของพระเจ้าชัยยะวรมันที่7เนี่ย มีบ้านเล็กเมืองน้อยเรียงรายหนาแน่นตามเส้นทางการค้าทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสักร้อยปีนะพุทธศักราช1800เนี่ยบริเวณที่เป็นบุรีรัมย์ปัจจุบันที่บริเวณเขาพนมรุ้งแล้วก็ที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วก็มีเจ้าเมืองปกครองสืบกันมานะเรียกกันว่าเมืองพนมรุ้งก่อนพุทธศักราช1981นะเจ้าเมืองพนมรุ้งเนี่ยพบว่าไปยอมอ่อนน้อมต่อเจ้าสามพระยาที่เป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระองค์นั้นครองราชอยู่ในช่วงพุทธศักราช1967ถึง1981เรียกว่าพร้อมๆกับทางฝั่งของเจ้าเมืองพิมายนี่แหละนะครับเนื่องจากทราบข่าวว่าเจ้าสามพญานั้นกำลังเตรียมทัพจะมาตีพุทธศักราช2320บรรดากลุ่มที่เรียกว่าเขมรป่าดงที่เมืองตะลุงก็ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์นี่แหละนะครับรวมทั้งสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขู่ขันก็มาสวามิภักดิ์พระเจ้าตากสินของกรุงธนบุรีนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่ไปโยงกับสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีในช่วงนั้นนะครับเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนั้นทรงเป็นผู้ที่นำกำลังไปปราบปรามอริราชศัตรูทางฝั่งนั้นแล้วก็ว่ากันว่าเป็นผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2321ในระหว่างเดินทางไปปราบพญานางรองนะครับคือคนก็ต้องบอกว่าเมื่อปี2321เนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้สมเด็จพระยามกษัตริย์ศึกนั้นได้ยกทัพไปปราบปรามพญานางรองที่คบคิดกับเจ้าจำปาสักแล้วในระหว่างทางนั้นก็พบเมืองร้างแต่เห็นว่าเป็นทำเลดีนะครับที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยจระเข้มากนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ห้วยจระเข้มากเนี่ยแม้จะมีชัยภูมิที่ดีแต่ไข่ป่านี่ชกชุมมากชาวพื้นถิ่นไม่กล้าอยู่นะครับพระองค์ก็เลยส่งรวบรวมผู้คนตั้งขึ้นมาเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าเมืองแปะนะสะกดด้วยปอปลาสระแอะนี่แหละนะครับแล้วก็ส่งให้บุตรเจ้าเมืองพุทธไทยสมันที่ร่วมเดินทางมาด้วยเนี่ยครองเมืองในฐานะเจ้าเมืองคนแรกบรรดาศักดิ์ได้ชื่อว่าพระยานครภักดีพอมาถึงพุทธศักราช2433เนี่ยเมืองบุรีรัมย์นี่ถือเป็นเมืองเอก1ใน16เมืองของลาวฝ่ายเหนือนะครับมีที่ว่าการอยู่ที่เมืองหนองคายพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่5พุทธศักราช2436ในหลวงรัชกาลที่5ก็โปรดให้เมืองนครราชสีมาเมืองบุรีรัมย์เมืองนางรองเมืองชัยภูมิรวม4เมืองนี้ขึ้นเป็นมณฑลนครราชสีมาโดยการที่มีที่ว่าการอยู่ที่เมืองนครราชสีมาพอมาถึงพุทธศักราช2442มีการเรียกชาวบุรีรัมย์ว่าเป็นคนชาติไทยบังคับสยามอันนี้เป็นผลมาจากที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตกไปเป็นของฝรั่งเศสส่วนฝั่งขวาเป็นของสยามดังนั้นต้องแสดงลักษณะสยามให้ปรากฏเป็นทางการเพื่อป้องกันที่ไม่ให้ถูกฝรั่งเศสคุกคามข้ามโขงมายึดครองอีกนะครับแล้วพอมาถึงสมัยของรัชกาลที่6ในพุทธศักราช2456รัชกาลที่6นั้นก็ให้รวมมณฑลอุดรธานีมณฑลอุบลราชธานีและก็มณฑลร้อยเอ็ดเป็นภาคอีสานพอมาถึงปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยคือพุทธศักราช2475เนี่ยทำให้ทุกจังหวัดมีผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรคนแรกของบุรีรัมย์คือพันตรีหลวงศักดิ์รณการนะชื่อเดิมของท่านชื่อนาคท่านไล่นามสกุลท่านคือปิตาเสนนะครับแล้วเมืองบุรีรัมย์มาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆโดยที่ไม่ต้องขึ้นต่อเมืองนครราชสีมาก็คือพุทธศักราชถัดมาคือ2446นะครับคิดว่าตรงนี้ก็คงได้ตอบคำถามที่คุณเดเรกสวนสันได้กรุณาถามมาแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงอยากจะได้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นตัวของโลเฉียรู้สึกว่าเสียใจมากๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะเอาศีรษะของโกแกนหลิงเข้ามาเป็นความชอบนะเนื่องจากว่า ตัวของโกแกเหลียงนั้นเจ็บแล้วก็ชักม้าหนีกลับเข้าไปที่ค่ายได้ตอนนั้นพ่อเอาความมาแจ้งแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็บอกว่าโอ้ยอย่าเสียใจเลยการศึกยังมีอีกมากมายหลายครั้งค่อยแก้มือกันต่อในภายหลังกันแล้วกันทั้งฝ่ายขงสวนนะครับก็จัดทหารออกมาอีกถึง3ครั้งตันเก๋งซุนฮับเสียชีวิตแก่ข้าศึกโกแกเหลงเล่าก็แพ้หนีมาจงสวนนี่โกรธให้ยกทหารสิ้นทั้งหมด 100,000 ออกไปยืนป้าอยู่หน้าค่ายร้องท้าทายให้เกียงจูแย่กับไต้เจียงกุนออกมารบกันเกียงจูแย่ไต้เจียงกุนรู้ว่าขงสวนมายืนหน้าม้าท้าทายอยู่อย่างนั้นก็โกรธจึงจัดอึ้งเทียนหัวกับอุนผุยให้คุมทหารคนละ 150,000 เป็นปีกขวาบูกิจกะโลเฉียคุมทหารคนละ 150,000 ยืนเป็นปีกซ้ายส่วนเกียงจูแย่เองนั้นทำหน้าที่เป็นแม่ทัพขี่สู่ปุดเสียงถือกระบี่ยกออกมายืนอยู่ที่หน้าค่ายแลไปเห็นขงสวนขี่ม้ายืนอยู่มีรัศมี5สีปรากฏอยู่บนศีรษะในภาพนึกว่าเหมือนกระรุงกินน้ำเลยนะครับก็ทำให้เกิดประหลาดใจจึงคิดว่าทหารคนนี้ต้องเป็นคนที่มีฤทธิ์แน่ๆทั้งฝ่ายโขงสวนพอแลเห็นเกียงจูแย่ก็ร้องถามบอกว่าท่านนี่หรือชื่อว่าเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็บอกเรานี่แหละเกียงจูแย่โขงสวนก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนหาดีไม่ได้ไปพึ่งบุญพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็เลี้ยงท่านโดยสุจริตควรรึกกลับทรยศไปคิดการแต่งตั้งกีฮวดเป็นบูอ๋องตัวเป็นใต้เจียงขุนให้เกินบรรดาศักดิ์แล้วมีหนำซ้ำยกทหารมาจะตีเมืองจิ๋วโขอีกแล้วแม้นรู้ตัวว่าตัวผิดแล้วก็เร่งยกกลับไปเสียโดยดีถ้ายังดื้อดึงอยู่เราจะตัดศีรษะท่านเสียวันนี้นะเกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าท่านเป็นคนหาสติปัญญาไม่ได้เจ้าได้เจ้าแผ่นดินไม่เป็นธรรมแล้วหาควรจะตั้งอยู่ในสมบัติไม่เยี่ยงอย่างเนี่ยมีมาแต่ก่อนเหมือนพระเจ้าเงียวซุนเต้ผ่านสมบัติเมืองจิวโกอยู่จนแก่มีราชบุตรชื่อว่าตันจูเห็นว่าตันจูบุญน้อยหามีสติปัญญาไม่ได้ไม่ควรจะว่าราชการแผ่นดินจึงยกสมบัติให้แก่ซุนเต้เป็นขุนนางซุนเต้ก็ได้กินเมืองจนแก่มีบุตรชายชื่อว่าสะหยงก็หายกสมบัติให้แก่สะหยงไม่มอบสมบัติให้แก่ขุนนางที่ชื่อว่าฮูเต้ขุนนางฮูเต้ก็ได้กินเมืองแล้วยกสมบัติให้แก่ลูกชายชื่อว่าเต้ได้ครองสมบัติจนแก่จึงยกสมบัติให้แก่หลานชายชื่อว่าเกียรติอ๋องเกียรติอ๋องได้สมบัติแล้วหาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่พระเจ้าเสียงทางเห็นว่าพระเจ้าเกียรติอ๋องไม่เป็นธรรมก็ยกไปตีเอาเมืองได้ครองสมบัติต่อกันมาหลายชั่วกษัตริย์จนถึงพระเจ้าติวอ๋องบัดนี้พระเจ้าติวอ๋องก็หาอยู่ในยุติธรรมไม่เราจึงยกทหารมาจะตีเมืองจิวโกให้ต้องด้วยอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนพอได้ฟังดังนี้ของสุนก็บอกว่าท่านอย่าเอาความแตกอ่อนมาพูดกลบลบความที่ตัวเองทำผิดอยู่เลยที่เราจะไว้มือท่านหาไม่ได้ว่าแล้วคงสวยก็ขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแย่อังกิมเห็นเข้าก็ขับม้ายกออกมารบกับขงสวนขงสวนรบพลางจึงบอกว่าท่านหาสัตว์ซื่อต่อแผ่นดินไม่เราจะประหารชีวิตท่านเสียวันนี้อังกิมก็ตอบบอกว่าท่านนะมันเป็นคนหาปัญญาไม่ได้แต่หัวเมือง800เมืองก็มาคำนับพระเจ้าบูอองสิ้นซึ่งจะมาต่อสู้บัดนี้เหมือนเนื้อจะมาสู้กับเสือทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถว่าแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารนั้นล้อมเข้าไว้เป็นช่องประตูแห่งหนึ่งมีทหารถือธงยืนประจำอยู่อังกิมชักม้าหนีเข้าไปแอบที่ธงขอให้ทีอยู่ขงสวนเห็นเชิงอังกิมทำแบบนั้นก็หัวเราะแล้วก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาตัวอังกิมเข้ามาไว้ในค่ายอังกิมต้องรัศมีก็สิ้นสมประดีเหมือนคนนอนหลับ หงสวนก็ขับม้าเข้ารบเกียงจูแยเกียงจูแยก็ขับสู่ปุดเสียงออกต่อสู้เต็งจูขงก็ขับม้าเข้าช่วยเกียงจูแยรบกันได้16เพลงเกียงจูแยก็ชักอาวุธชื่อวัตตาสินเปลี่ยนรูปเหมือนพระขันอาวุธอันนี้มีฤทธิ์ถึงข้าศึกจะซ่อนเร้นอยู่ถึงที่ไหนก็ฆ่าเสียได้ทั้งนั้นเกียงจูแยคว้างไปหมายว่าจะฆ่าขงสวนขงสวนก็ใช้รัศมีนั้นไปยึดอาวุธนั้นไว้เรียกกันว่าไม่ได้มีการแพ้ชนะกันต่างก็พาทหารเข้าค่ายขงสวนให้เอาตัวของอังกิมไปจำเอาไว้เกียงจูแยเสียอังกิมทหารเอกรวมทั้งอาวุธวิเศษก็เสียใจนักทันเวลากลางคืนก็จัดให้อึ้งเทียนหัวเป็นปีกซ้ายหลุยจินจูเป็นปีกขวาโลเฉียเป็นแม่ทัพจะไปปล้นค่ายขงสวนขณะนั้นมีลมพัดมาหมู่หนึ่งธงที่ปักไว้ในค่ายของสวนต้องลมก็สะบัดพัดม้วนเข้าเป็นนิมิตขงสวนเห็นประหลาดจึงจับยามดูก็รู้ว่าเวลาดึกวันเนี้ยเกียงจูแยจะให้คนมาปล้นค่ายขงสวนก็เลยสั่งให้โกแกหลิงคุมทหารกองหนึ่งรักษาประตูค่ายข้างซ้ายให้จิวศิลคุมทหารรักษาประตูทางฝั่งขวากองหนึ่งส่วนตัวของขงสวนนั้นคุมทหารคอยรบอยู่ที่ประตูกลางทั้งฝ่ายของเกียงจูแยพอได้เวลาสองยามได้เลิกแล้วก็จุดประทัดสัญญาอึ่งเทียนหัวหลุยจินจูโลเฉียก็ยกออกจากค่ายพร้อมกันทั้งสามกองไปถึงหน้าค่ายของขงสวนโกแกเหลงก็ขับมาออกมารบกับอึ่งเทียนหัวทางด้านซ้ายจิวศิลขับออกมารบกับหลินจินจูทางด้านขวาขงสวนก็ออกกลางรบกับโลเฉียหลุยจินจูกับจิวศิลต่อสู้กันได้หลายเพลงหลุยจินจูได้ทีก็เอากระบองตีถูกจิวศิลตกม้าตายแล้วก็ชักม้ามาช่วยโลเฉียรบกับขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปหุ้มหอบเอาโลเฉียกับหลุยจินจูมาได้โกแกเหลงรบกับอึ่งเทียนหัวนั้นเทถุงวิเศษออกเป็นตัวพึ่งนับร้อยนับพันไล่ต่อยอึ่งเทียนหัวรวมทั้งสิงโตที่อึ่งเทียนหัวขี่สิงโตเจ็บก็สะดุ้งโดดหนีอึ่งเทียนหัวพลัดตกจากหลังสิงโตโกแกเหลงก็เอาทวนแทงอึ่งเทียนหัวตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะของอึ่งเทียนหัวนั้นมาให้ขงสวนขงสวนก็ให้เอาศีรษะนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วก็ให้เอาโลเฉียกับหลุยจินจูไปจำเอาไว้บรรดาทหารเมืองไซกีซึ่งแตกหนีไปถึงค่ายก็นำความที่เกิดขึ้นนั้นบอกให้เกียงจูแยทราบว่าโลเฉียกับหลุยจินจูนั้นออกไปรบกับขงสวนและถูกขงสวนจับไปได้อึ่งเทียนหัวก็ตายในที่รบข้าศึกตัดเอาศีรษะไปเสียบเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วเกียงจูแยพอแจ้งดังนั้นก็เสียใจนักนิ่งตะลึงไปอึ้งปวยฮอพอรู้ว่าอึ้งเทียนหัวลูกชายตายร้องห่มร้องไห้พอล้ำจงกวดเห็นอึ้งปวยฮอร้องไห้ก็บอกว่าท่านร้องไห้ทำไมไม่ต้องการแกโกเหลงฆ่าอึ้งเทียนหัวตายก็เพราะว่ามีตัวพึ่งวิเศษปล่อยให้ต่อยอึ้งเทียนหัวจึงเสียทีข้าพเจ้าจะบอกอุบายให้ท่านแก้แค้นโกแก่เหลงเองอุบายที่ว่านั้นคืออะไรเรื่องนี้คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์กันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจีย
7: ใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
8: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเดนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมโรงเรียนห่างไกลพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
10: นายอัครนันท์กันจิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยม4สถานศึกษาได้แก่โรงเรียนนนท์ย่าคาหนองสะพิทยาคมโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลโรงเรียนบ้านหนองกลางวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองแซงเพื่อติดตามงานและรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ในถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ไม่ใช่ในหนังที่เขาจำลองเหตุการณ์หรือว่าสร้างจินตนาการแต่มันคือเรื่องจริงๆและใกล้ตัวเข้ามาทุกวันทุกวันสำหรับวันจะสิ้นโลกหรือว่าการจะต้องเจอภัยพิบัติมหาศาลแบบนี้ครับแรกด้วยตัวนี้ก็เป็น AI ที่ส่งมาแล้วก็กำลังได้เพลินอยู่กับทางกำลังได้เพลินอยู่กับข่าวที่น้องเนเน่ได้ไปเข้ารอบจริงแล้วก็ได้ระดับทองเนี่ยนะฮะครับรางวัลโกลบัสเซอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีคอมเมนเตอร์ที่แบบระดับดังๆเมลบีเขาให้ข้อคิดแต่ละคิดคือให้ความเห็นคอมเมนต์แต่ละอันมันโดนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ้อมน้อมถ่อมตนหลังเวทีแบบดูนิ่งๆเฉยๆแต่ว่ามีพลังมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับกำลังดูแล้วก็ปลื้มอยู่กับเรื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็ความเป็นไทยแล้วก็สิ่งที่น้องเขามีความสามารถเนี่ยนะฮะเราไม่ธรรมดาลูกสาวแห่งโลกแล้วนะครับไม่ใช่แค่แห่งชาติแล้วก็พอผมคิดแล้วนะครับว่าจะต้องมีข้อมูลต่างๆที่ออกมาว่าเป็นเพราะผมก็ถามน้องๆที่ห้องว่าอันนี้มันเรียกอะไรยังไงผ้าเป็นยังไงติตาทิตาหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่เขาออกแบบแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรยังไงนะครับก็ค่อยๆออกมาเป็นข้อมูลซึ่งก็ไม่ธรรมดาที่อดสายตาชาวโลกแล้วก็ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกกับเรื่องของทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนวัฒนธรรมไทยแล้วก็การไหว้แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเราที่มีหรือว่าเป็นของดีของบ้านเรานะฮะซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะครับสำหรับน้องเนเน่ก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นก็เห็นข่าวนี้นะฮะก็คือเรื่องของที่ทานน้ำแข็งนะฮะที่หักลงมาแล้วก็ถล่มลงมาเป็นน้ำสายน้ำพังครูออกมาครับมีผู้คนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็สูญหายตอนนี้ยอดเข้าไปพุ่งกันไปเป็น600-700คนแล้วก็สูญหายนับพันคนก็คงจะไม่ไกลตัวอีกแล้วครับคิดว่าน้ำเรื่องน้ำที่จะล้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์ที่จะต้องผสมกับน้ำท่วมก็คงจะต้องเตรียมกันเอาไว้นะครับผมก็60แล้วคงจะอีกไม่กี่ปีนะฮะอยู่รอดูลูกเขาบอกว่าลูกสาวเขาก็ที่เรียนปริญญาโทต่อทางด้านสถาปัตย์เขาบอกว่ากรุงเทพจมแน่นอนพ่อนะฮะจมน้ำแน่นอนแต่อีกกี่ปี10ปี20ปีไม่รู้แต่เขาบอกไว้อย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่แท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมบินยนต์รุ่งสมัยในสภาพอาการย่ำแย่นะฮะไปฉีดไข้หวัดใหญ่จากที่หมออายุรกรรมได้นัดแล้วเราเลื่อนนัดมาถึง2ครั้งห้องคุณหมอดูเอาก็เลยต้องไปหาแล้วก็หมอก็ฉีดวัคซีนให้นะฮะได้เรื่องเลยครับทั้งไอทั้งไอทั้งไข้ทั้งโอ้โหมาหมดทุกอย่างครับก็มาสภาพแบบแย่เลยนะฮะก็อ่านข่าวมาตอนนี้ต้องให้น้องชโลธรนะฮะก็จัญญาเราอยู่เป็นแทนเพราะว่าไปไม่ไหวจริงๆเพราะฝนมันตกด้วยแล้วก็หลังจากไปส่งลูกสาวเขาไปสอนต่อที่สถาบันการติวของเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็ได้หารายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวของเราผมก็เลยไปไม่ไหวนะฮะฝนตกแล้วก็ไอมากเป็นปวดหัวก็เลยต้องขอมาพักแล้วก็วันนี้ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดรายการกันไปแต่คงจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะกันไปไอไปจัดไปในคืนวันเสาร์3 ทุ่มเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในคืนวันนี้4 ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ในการนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศที่ช่อง NBTนะฮะช่อง11 NBT ในช่วง4 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์ก็คือวันนี้กับ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนๆที่เป็นเทปบันทึกไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยธนาวุฒินะครับกบไมโครแล้วก็อินบุโดกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็จะออกอากาศกันเดือนละ2 เสาร์นะครับต้นเดือนเสาร์ต้นช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนนี่แหละครับแล้วก็นำเสนอกัน1 ชั่วโมงส่วนทางภาคของวิทยุก็ฟังกันได้ครับหลายช่องทางนะฮะแล้วก็ทางคุณเมฆขันแก้วก็ส่งเรื่องของการลิงก์ทางการรับฟังรายการทางออนไลน์ได้ด้วยก็ทั่วประเทศที่จะรับสัญญาณของทนดนตรีก็ทุกช่องทางนะครับ0816346452ก็
คือหมายเลขโทรศัพท์ที่จะได้สื่อสารกัน0816346452แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีและทาง Google Form ที่ขอเพลงมาโดยช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนาอิทยานักเดินทางก็ได้ส่งเพลงกันมาให้แล้วจากองค์การแช่งน้ำวงตะวันพี่ปุ้มพงผมสิริวงศ์นันทยาได้เขียนขึ้นก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะบ้านเมืองของเราหรือว่าบ้านเมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งในประเทศที่เขาได้ประสบกับเหตุการณ์ทั้งที่เนปาลที่จีนที่เบตและก็อีกหลายๆที่ที่กำลังเกิดขึ้นโลกสมมติครับ

หรือไม่ศรัทธาของท่านความเชื่อของท่านก็เป็นของท่านความเชื่อของเราศรัทธาของเราก็เป็นของเรา

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม36นาทีครับนักเดินทางของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมบินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโคคมเสียงเพลงคนปากบาราที่แฮมเมอร์นำมาร้องจากงานของจันไข่มาริโฮน่าก็ทางเลือกของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทั้งผู้แสวงบุญไปต้องการจะไปในพื้นที่ที่เขาถือได้ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นเขาไกรลาดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนก็ได้เคยขึ้นไปที่นั่นกันนะครับก็ธรรมชาติก็กำหนดไว้ทุกอย่างถ้าเราไปฝืนไปบิดเพี้ยนไปทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติทุกอย่างก็อย่างที่เห็นไม่พังราบไม่มีชิ้นดีทั้งนั้นเลยไปสร้างอะไรไปต่างๆไว้ก็จะพังคลื่นลงมาหมดจากสิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนทุกอย่างก็สูญสลายมาลายไปแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องสูญเสียชีวิตจำนวนมากเลยในช่วงเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวเดินทางกันด้วยบทเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็เข้ากับช่วงเวลาที่จะมีการรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรด้วยเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่างๆมาฝากกันช่วง4ทุ่มก็อย่าลืมติดตามทนทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงของ3พี่น้องบนเวทีเดียวกันไทยธนวุฒิอินบรกันและเป็นกบไมโครตอน4ทุ่มก็ทั้งดูทั้งฟังกันไปในเวลาเดียวกันนะครับกับเพลงคนเฝ้าป่าครับ
2: จากวันที่คุณจี๊ดจิรนันท์และคุณเชนหม่อมหลวงปริญญากรมาหาที่บ้านเพื่อชวนทำเพลงครบรอบ30ปีสืบนาคเสถียรพวกเรารีบตอบรับทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยการได้เขียนเพลงให้คุณสืบถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากนั้นคุณจี๊ดได้มอบกลอนมาให้บทหนึ่งถือว่าเป็นวรรคทองของเพลงนี้ก็ว่าได้เราได้นำวรรคนี้วางตรงหัวใจของเพลงก่อนแล้วจึงค่อยๆเขียนส่วนอื่นมาประกอบจนจบเพลงแล้วก็ได้ปั๊มจากไททันโปรดักชั่นเฮาส์อาสามาทำเอ็มวีให้ซึ่งต้องทั้งบุกป่าฝ่าดงทั้งออกมาทำในสตูดิโอเพื่อให้ได้ภาพที่สวยและให้ความรู้สึกจนเสร็จออกมาเป็นเพลงคนเฝ้าป่าแด่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและคุณสืบนาคเสถียร

0: ันมีเพื่อนดิน
1: พระเจ้าจะรักษาไว้ซึ่ง
2: ทรัพยากรป่าไม้
3: และสัตว์ป่า
4: ไว้เป็นมรดกตกทอด
3: แก่ลูกหลาน
5: สืบต่อไป
1: ข้าพเจ้า
5: ข้าพเจ้า
6: ข้าพเจ้า
7: จะรักษาไว้
6: จะรักษาไว้
3: ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2: ป่าไม้และสัตว์ป่า
1: ไว้เป็นมรดกไว้เป็นมรดกตกทอด
2: แก่ลูกหลาน
1: แก่ลูกหลาน
8: แก่ลูกหลาน
7: สืบต่อไป
2: สืบต่อไป
1: สืบต่อไป
2: สืบต่อ

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟัน

3:48 ช่วงท้ายของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพินจะรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจนักการจันทร์วัฒน์มุงสว่างสมเกียรติแท้มณีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัดดิศรินเทพศรินนักกีฬาทั้งน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบอกกินควบคุมเสียงนะครับก็เดินเข้าป่าผมก็ตั้งใจว่าจะเดินเข้าป่าวันที่31-1 กันยายนจะไปร่วมงานรำลึก36 ปีสืบนะครับเสถียรที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซะหน่อยแต่ว่าดูนะสมัครสะบอมเรื่องไข้หวัดนี่เดี๋ยวต้องพักให้เต็มที่นะฮะอยากจะเข้าไปในป่าสักรอบหนึ่งก็ตามบรรยากาศนะฮะคิดถึงทั้งเรื่องของการรำลึกวิสืบแล้วคิดถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็คิดถึงธรรมชาติมันเข้าไปแล้วมันก็มีพลังนะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมีพลังนะครับก็จะมีงาน31 สิงหาคมถึง 1 กันยายนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับเขาเปิดพื้นที่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะโดยปกติจะไม่ได้ให้เข้าไปให้ประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกได้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และร่วมกันดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ครับงดใช้เสียงดังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับการศึกษาธรรมชาติห้ามขีดเขียนทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในพื้นที่ห้ามบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นห้ามเก็บพันธุ์พืชดอกไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่และโปรดขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจมีสัตว์ป่าข้ามถนนไม่อนุญาตให้กางเต็นท์หรือพักแรมภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันรักษาความสงบความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพื่อการจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรเป็นไปในความเรียบร้อยและเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยที่สุดร่วมรำลึกผู้พิทักษ์ป่าด้วยการเคารพธรรมชาติและร่วมกันดูแลพื้นป่าให้คงอยู่สืบไปสำหรับที่ท่านที่สนใจการเดินทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ลงทะเบียนที่จุดประชาสัมพันธ์ที่อาคารส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือสอบถามรายละเอียดที่เพจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันได้นะครับห้วยขาแข้งไวล์ไลฟ์ซันชูรี่ก็เว็บไซต์ก็ facebook.com นะฮะโปรไฟล์โดยเพจถ้วยขาแข้งก็ได้นะครับจะเปิดให้ศึกษาธรรมชาติในวันที่31 สิงหาคม5รอบนะครับก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9 นาฬิกาแล้วก็10 นาฬิกาและ13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10 นาฬิกาและ13 นาฬิกาวันที่1 กันยายน5รอบมีศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือเวลา9:10-13:30 นาทีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินแดงเวลา10:13:00 นนะครับก็จะมีพิธีรำลึกในช่วงวันที่1 กันยา 31 สิงหาดีนะฮะก็จะมีชมนิทรรศการการอนุรักษ์เดินศึกษาธรรมชาติประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งที่อาคารอนุสรณ์สืบนาคาเสถียรนะครับช่วงเย็นมีดนตรีอะคูสติกจากเครือข่ายอนุรักษ์และคุยตั้งวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกโดยเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวันที่1ก็มีพิธีสงฆ์ทำบุญที่ศูนย์กุศลที่อนุสรณ์สารสืบนาคาเสถียรในเวลาหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับในเวลา7:00 น. 8:00 น.มอบทุนการศึกษาทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งแล้วก็วางพวงหรีดรำลึกในเวลา10:00 น. นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันที่31 และ 1 กันยายนรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี้
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
8: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยคือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาล ที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันเคาชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตตราขันธ์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตอย่างน้อย600รายทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนกำลังละลายอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ไข่มาหลิวหน้าโทรมาก็ช่วงนี้จะโทรหาบ่อยเรื่องศิลปินที่ได้อยู่ในสายทานของบทเพลงวิชีวิตใต้ดินต่างๆอย่างเช่นเมื่อคราวที่แล้วก็ถามถึงเพลงของครูสันคราวนี้ถามถึงเพลงของพี่ตุ๊กแคริออนเราก็มีเพลงแกดีๆหลายเพลงก็ถามเรื่องว่าใครดูแลลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องภรรยาเราก็ตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์คงจะต้องไปที่ทายาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะประสานให้ว่าลูกสาวของทางพี่ตุ๊เนี่ยนะครับยังมีทายาทโดยธรรมทางเรื่องของเพลงลิขสิทธิ์ต่างๆนี้หรือไม่นะฮะหรือว่าจะขายให้เป็นทางบริษัทค่ายเพลงไปหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันกลับมาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพิยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงของไคลออนหลายเพลงครับที่เคยเปิดทั้งตอนช่วงที่พี่ตุ๊แหววได้ทำเพลงกันอยู่แล้วก็เคยเล่นดนตรีที่ร้านตรงแถวสนามเป้านะฮะจำร้านตรงนั้นไม่ได้ชื่อร้านอะไรตรงข้ามสนามเป้าเนี่ยมีร้านเล็กๆเป็นลงรถเมล์ปั๊บก็เข้าร้านได้เลยนะฮะก็แต่เล่นโฟกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เคยเชิญมาออกอากาศทางทนดนตรีอะคูสติกด้วยในช่วงปีแรกๆครับเมื่อสักครู่ที่เปิดเพลงบอกของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมสืบที่เป็นอัลบั้มที่ทำงานในกลุ่มสิ่งแวดล้อมพยุหะก็เลยนึกถึงพี่ตุ๊กด้วยแล้วที่อาจารย์ไข่โทรมาด้วยก็เลยเลือกนำมาต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีในคืนวันนี้กับเพลงเพื่อชีวิตทาง0816346452ไม่ได้โทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งเพลงเข้ามาให้แล้วสำหรับคนที่ขอเอาไว้ท่านละส่งเพลงทั้งไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับก็อยู่กันไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ส่วนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็เริ่มออนแอร์แล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับไทยธนาวุฒิอินบรกันและกบไมโครก็ติดตามกันได้นะครับทั้งทางวิทยุก็ FM 92.5 MHz ทางทีวีก็ NBT นะฮะก็ติดตามกันทุกช่องทางจะมีช่องทางไหนอื่นดีออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับที่คุณแม่ก็ส่งกันมาก็ผมก็ส่งต่อไปให้กับทางเครือข่ายทางในไลน์ของทนดนตรีเพื่อที่จะฟังออนแอร์กันได้ด้วยเพลงที่คุณขอมานะครับเพลงเหงาครับ

0: ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตอนนี้ไหลดวงใจก็หลายดวงใจก็ละเหี่ยทั้งที่ปัวทั้งที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดคลองถมที่ไฟไหม้ก็มันเป็นความผูกพันนะร้านค้าผมก็เคยเดินบ่อยๆตั้งแต่สมัยตอนนั้นก็ซื้อเทปที่คลองถมซื้อเครื่องไฟฟ้าซื้ออะไรต่างๆที่นั่นซื้อข้าวของจิปาถะที่ก็ที่ไหนไม่มีที่นั่นมีนะฮะก็วันนี้ก็เป็นไฟไหม้อะต้องหมดเนื้อหมดตัวกันหลายท่านที่ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่กันอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องย่ำแย่กันหนักครับพี่อีกก็ไม่รู้จะทำยังไงหัวใจมันละเหี่ยก็ขอให้ได้พลิกฟื้นเดินทางกลับมาให้ได้ที่สุดนะฮะก็ยังไงก็ขอให้มีความหวังแล้วก็ให้มีกำลังใจครับย้ำที่เราต้องดูแลหัวใจแล้วก็ดูแลผู้คนที่ประสบเหตุต่างๆไม่ว่าจะทั้งน้ำท่วมแล้วก็ทั้งไฟไหม้แล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่สูญหายอยู่กับเหตุการณ์ที่น้ำถล่มที่เนปาลแล้วก็ที่ทางทิเบตนี่แหละครับส่งกำลังใจกันนะฮะมีผู้ฟังส่งเข้ามาว่าคุณโอ883417ถึงข่าวสารวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์ไข่จะไปร่วมร้องบุ่งร้องเพลงวาดศิลป์กินขนมจีนเหรอฮะให้น้องบีบีผู้ที่ร่วมเสียสละเพื่อส่วนรวมกลุ่มของเราตลอดมาสถานที่จัดงานแม็กซ์ทีน10โมงถึง5โมงเย็นผู้เสียสละนัดกินขนมจีนแจมเวิร์กช็อปมีอาจารย์ไข่ด้วยพรุ่งนี้ทั้งสาย5ขอเชิญพี่น้องชาวหอไตรและผู้ที่สนใจนะครับต้องสาย5ดีฮะจะไปกินขนมจีนด้วยเนาะเราจะหายหวัดเดี๋ยวหวัดไปเผยแพร่ก็อีกไม่เอาไอโขงเลยปวดหัวไอจนปวดหัวนะครับคุณเลขาเนี่ยนะอยู่ไหนอ่ะเลขาส่งมาคุณโอชาอยู่บ้านม่วงกองตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่กำลังเตรียมตัวสำหรับต้อนรับคณะรัฐมนตรีและนายกที่จะไปประชุมสัญจรนอกสถานที่ในอาทิตย์หน้านี่นะครับอังคารหน้าคุณมนบางนาบอกหายไวๆนะคะพี่โยอย่าลืมกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆบายเหมียวบอกพักผ่อนเยอะๆครับวุฒิเมืองนนท์ก็ฟังอยู่ขอบคุณมากครับคราวนี้คงจะติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กับถนนดนตรีไลฟ์นะครับงั้นทางวิทยุก็เปิดเพลงของไทยธนาวุฒิบ้างก็แล้วกันนะครับน้ำตาลาใสครับ

4:45 นะครับเพลงที่คุณขอมาแม่พ่อร้องห่วงใหญ่จังหวัดแพร่แล้วผมก็ไปเถียงกับว่าเป็นของเคียสผมเข้าใจว่าเป็นเพลงอ๋ออีกเพลงหนึ่งคือคิดอะไรจะห่วงใหญ่อีกเพลงหนึ่งจริงของหนูปีเตอร์จริงๆไปเถียงเขาอีกนะฮะสมองเริ่มอย่างเงี้ยครับ60แล้วเริ่มจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใครยืมตังค์ไปนี่จำได้หมดนะแล้วก็ลูกแม่ครูสันนะครับก็ตอนนี้กำลังติดตามงานเพลงต่างๆของทางศิลปินที่ให้กับอาจารย์ไข่เพราะว่าอาจารย์ไข่กำลังหาเพลงดีๆมาร้องแน่ๆเลยทั้งของครูสันทั้งของอิตุแคลิออนครับดีครับจะได้คนจะได้ติดตามแล้วก็ได้รู้จักว่าเพลงดีๆหลายเพลงของเพื่อชีวิตนั้นยังมีอีกเยอะเลยเหมือนกับเพลงที่ครูสันยังไม่ได้ทำแล้วเป็นบทกวีของพี่จี๊ดจิรนันท์ที่ทางลูกสาวคนเล็กก็คือน้องฮาร์ปส่งมาให้ว่าใช้ลายมือใช้บทกลอนบทกวีของพี่จี๊ดหรือเปล่าก็เลยส่งมาให้พี่จี๊ดดูตอนนี้ผมก็เลยเป็นเหมือนสื่อกลางให้กับศิลปินทุกท่านเลยนะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะช่วงจะได้ไม่อัลไซเมอร์วัยใกล้เกษียณวัยเกษียณแล้วนี่นะครับหลังเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถามเรื่องดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปหรือยังไงหรือไม่ยังไงเนี่ยก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรอคอยนะฮะบางอย่างอยู่ที่จะทำให้เราเดินทางกลับมาได้หรือเปล่านั่นก็ต้องรอคอยกันต่อไปครับแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะอําลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมากับดนตรีไลฟ์ที่อําลาโดยอาจารย์ไข่มาริโอน่ากันไปเพลงที่คุณขอมาแล้วบอกฟังอยู่ที่เขาใหญ่อากาศดีนะฮะฝนฟ้าตกแล้วก็ธรรมชาติถ้ามีฝนลงมาเนี่ยเขาสดชื่นต้นไม้ใบหญ้านี่เวลาเขาได้น้ำมีฝนตกเนี่ยดูได้เลยนะครับเขามีชีวิตนะฮะมีชีวิตจริงๆแล้วก็ชื่นใจจริงๆเวลาที่กลิ่นของดินหรือว่าน้ำชะไปที่ดินแล้วก็ไปกลิ่นของดินโชยขึ้นมาแล้วถ้าก็เราอยู่ในบรรยากาศที่เราซึมซับกับธรรมชาติเหล่านี้นะฮะก็ปิดท้ายไว้นะครับด้วยเพลงเขาใหญ่ที่คุณขอมาเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ที่สุดบนผืนแผ่นดินที่อาศัยเพียงแห่งเดียวมีอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นสมันตัวสุดท้ายทูตยิงที่ทุ่งรังสิตและหมดไปจากโลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างจากการประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดทำให้รักษาพันธุ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
6: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานนครสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้น การจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
7: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรพลันจิตสวนศิลพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับผมก็คือเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

มีไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ที่เห็นในภาพทั้งข่าวทั้งเรื่องราวต่างๆก็ได้เห็นเป็นประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับจะทำยังไงได้นะฮะสักครู่ก็ทางผู้ฟังก็โทรมาทาง0816346452บอกว่าก็เห็นภาพเห็นแล้วก็ตกใจมันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราสะสมในการทำลายธรรมชาติกันมาเนิ่นนานแล้วนะฮะตอนนี้เขาก็ถึงเวลามันเป็นอย่างนี้แหละครับอย่างเช่นที่น้องศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์ท่านประเมินความเสี่ยงรอบใหม่หลังทานน้ำแข็งถล่มความสูง 1,200 เมตรเนี่ยจับเวลา10วินาทีนั่นคือเวลาทั้งหมดที่คนอยู่ข้างล่างมีน้ำแข็งร่วงลงมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาที10วินาทีกินระยะทาง200เมตรคนที่จะรอดต้องวิ่งเร็วกว่านักวิ่งลมกรดระดับโลก2เท่าซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้ก็เตือนในสิ่งที่ตามมาหลังที่ภูเขาถล่มมาเศษหินเศษน้ำแข็งไหลลงไปอุดลำน้ำกลายเป็นเขื่อนที่ไม่มีวิศวกรคนไหนออกแบบตอนนี้เกิดทะเลสาบใหม่แล้วกว่า40แห่งรอบเทือกเขาหิมาลัยระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันไม่มีใครรู้ว่าจะแตกวันไหนรู้อย่างเดียวว่าจะแตกแล้วก็จีนส่งโดรนขึ้นบินและเฝ้าเนปาลทำได้แค่รอแต่ภาพระยะยาวหนักกว่าน้ำท่วมเฉียบพลันฐานน้ำแข็งคือถังเก็บน้ำของทั้งทวีปเมื่อถังรั่วจนหมดต้นน้ำโขงและต้นน้ำสารวินจะลดลงไปตามลำดับเหมือนแม่น้ำดานูบเหมือนแม่น้ำรายที่วันนี้แห้งจนเรือสินค้าวิ่งไม่ได้ไทยจะรับแรงกระเพื่อมยาวไปถึงปี2027วันนี้เรากลัวว่าน้ำจะมาเร็วเกินไปอีกไม่นานเราก็กลัวว่าจะกลัวว่ามันจะไม่มาอีกเลยนะฮะก็นี่แหละครับสภาวะโลกในยุคปัจจุบันนะฮะชีวิตสัมพันธ์ที่เล่นนำมาในต้นชั่วโมงสุดท้ายคนทนดนตรีของพี่โจรุ่งสมัยและคุณบุตรกอบอกลิ่นควบคุมเสียงทั้งไลน์แล้วก็ทั้ง Google Form นะฮะแล้วก็ทั้งในที่ติดตามทางออนไลน์ก็ติดตามทนดนตรีได้อันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงที่นำบรรยากาศมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์ยังมีต่ออีกเสาร์หน้าอีกหนึ่งเทปสำหรับศิลปินแต่ละท่านที่มาในเดือนละครั้งที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่วิภาวดีรังสิตและมีให้ชมรีเป็นประจำทุกเดือนแต่ตอนนี้ก็ได้อําลากันไปก็เหลือแต่เทปบันทึกที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้บันทึกไว้แล้วก็นำมาออกอากาศกันขอบคุณน้องๆโอทีมผลิตทุกท่านด้วยที่ตัดต่อแล้วก็ให้พิธีกรทรงลุงนี้เข้ามาทำหน้าที่นะครับก็หลังจากเกษียณแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้คงจะเข้ามาเดือนละครั้งสองครั้งนะครับเพื่อบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ออกแอร์ออกอากาศออนแอร์อยู่จะมีประจำทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นบรรยากาศในการแสดงสดที่เราบันทึกเอาไว้มาถ่ายทอดให้คุณในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ส่วนของทนดนตรีภาควิทยุเนี่ยก็จะมีเทปบันทึก3ชั่วโมงเต็มนะฮะเดี๋ยวเรารอเทปไอ้ตอนนี้ของไข่อาจารย์ไข่แล้วเหรอของเราออกอากาศอะไรคุณแม่เราเหลืออะไรอีกที่ผ่านมานั้นออกคาราบาวไปแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่มาริโอน่าสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าต้นเดือนกันยากันแล้วกันนะครับครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอีกช่วงเวลานี้นะครับกาวาวและลุงฝากครับ

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

อาการประมาณนั่งมองจอแล้วไม่พูดซะอย่างนั้นนะคือมันสตันแบบหลับในเพราะยาที่กินเรื่องไข้หวัดนี่มันเหมือนกดประสาทโดยเฉพาะเรื่องการไอเนี่ยฮะที่เราจะต้องกินยาแล้วมันเขาว่ามีความรู้สึกมันจะให้เราพักอย่างเดียวก็เลยเหมือนประสาทไม่ไปมองมองกำลังดูว่าจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยครับต้องขออภัยด้วยก็เลยเพลงต่อเนื่องเลยกันนะฮะสำหรับเพลงที่ขอมาจากปทุมผีโรงเย็นแล้วก็ที่ขอมาในไลน์นะครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยที่บอกว่ายามค่ำคืนเงียบสงบขอเพลงให้ทหารเป็นผู้เป็นรั้วของชาติเป็นกำลังใจสู่แนวหน้าผู้กล้าผู้ศิษย์สละครับเพลงอานนท์ก็มอบให้หลักนะครับมีส่งข้อในไลน์กันเยอะแต่ผมไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าก็อ่านๆแล้วนะครับก็จะซ้ำๆเมื่อขอให้หายไข้หายเจ็บหายป่วยก็เช่นเดียวกันกับผู้ที่ประสบชะตากรรมทั้งทุกที่นะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องน้ำที่พัดพาทำให้ผู้คนสูญหายเสียชีวิตจำนวนมากนะฮะที่เนปาลหรือก็ที่ฮิมาลัยเนี่ยครับก็ที่น่านนะที่ป่วยการสูญเสียแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูซึ่งทางภาครัฐแล้วก็ด้วยทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังกันอยู่นะฮะที่จะช่วยให้ขี้โคลนล้างบ้านล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่พัดพาไปกับน้ำให้ฟื้นคืนกลับมาด้วยความรวดเร็วเงินเยียวยาแล้วก็การซ่อมแซมรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้คนด้วยพวกเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็ช่วยกันนะครับทางศิลปินเรนบริชวิตก็ระดมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะทางดนตรีก็กำลังได้มีที่ลงบริจาคในหน่วยงานต่างๆที่เขารอรับอยู่แล้วก็เขาของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่หมดเนื้อหมดตัวไปหรือตอนนี้ก็ที่ของถมตลาดของถมที่ไฟไหม้กันนะครับให้เพลงเป็นเครื่องเยียวยาหัวใจกันแล้วกันนะครับนกเนื้อน้ำหมูพงเทพและคงไพรมาริโอน่าครับ

พยัพคำพันธ์ที่เขียนไว้ตั้ง30กว่าปีแล้วมาลงตัวที่การไขมาริโคนากับงานที่มีชื่อว่าคงไพรเลือกนำมาฝากกันในช่วงเวลาที่ลำลึกสืบนักข่าวเสถียร36ปีนะครับก็จะมีงานที่หอศิลป์กทมด้วย12ถึง13กันยายนนอกเหนือจากในวันที่31นึงนี้ที่จะมีลำลึกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็ถ้าไปร่วมงานก็ปฏิบัติตามกฎที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับในช่วงท้ายของทนดนตรีผมพี่โจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจรัตน์การจันทร์วสันต์มูลสว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบรินควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมพี่โจรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่และก็เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางลากันด้วยเพลงหัวหน้าสืบไทยทศมิตรพรุ่งนี้พบกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ซึ่งพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของเตือนใจสินทุนิกก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์แน่นอนเพราะว่าก็จะได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามตอบปัญหาหรือว่าร่วมในการที่จะสอบถามคำถามต่างๆสนทนากับพระอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายมานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตอบปัญหาแบบตามใจท่านในรายการของเราเช้าวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้หรือคุณเดินใจได้ผ่านทางช่องทางที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org หรือว่าเขียนเป็นจดหมายไปรษณีย์บัตรมาก็ได้ที่ทำการของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เมื่อถ้าติดต่อกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดคุยในรายการเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อส่งกันเข้ามาได้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตบ้างบางท่านก็ถามคำถามธรรมะข้อใดข้อหนึ่งบางท่านก็จะเล่าบทเรื่องนั้นหนึ่งให้ฟังก็ฟังได้เราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้หมดเนื่องเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีธรรมะที่สามารถเข้าไปสอดแทรกพูดคุยทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเอาธรรมะมาชโลมใจแล้วก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่ามันจะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งในด้านของชีวิตการเงินการงานหรือว่าในครอบครัวนะเจ้าค่ะธรรมะนี่มารักษาได้เป็นโอสถที่ดีที่สุดเลยนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ได้ถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะมีท่านผู้ถามนี่ก็ท่านถามมาบอกว่าตัวของท่านเองเนี่ยถือศีล5อยู่นะเจ้าคะแล้วก็ทั้งศีล5เนี่ยอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาเนี่ยได้เล่าหรือว่าสักษาให้ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งของศีล5ทั้ง5ข้อนี้นะเจ้าคะแล้วก็ท่านเองก็ขอวิธีการที่ว่าถ้าเผื่อว่าเกิดศีลที่พระอาจารย์บรรยายมานั้นเนี่ยเกิดด่างพร้อยไปอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการแก้ไขได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรื่องศีลนี่โอ้เป็นหัวข้อใหญ่เลยไม่ว่าว่า5ข้อนี่เองก็ตามนะในหัวข้อที่เขาท่านสอนเรื่องของเบญจศีล5ประการเนี่ยเขาเรียนกันเป็นเดือนนู่นน่ะในหลักสูตรของธรรมศึกษาหรือว่านักธรรมเนี่ยเรียนกันเป็นเดือนแล้วก็ถ้าจะเอาละเอียดกันไปเลยเนี่ยโอ้มีมากมายพระอาจารย์ก็เคยเทศหัวข้อเรื่องนี้ไว้ในอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไปเป็นตามลำดับหนึ่งในหัวข้อนั้นคือเรื่องของศีลก็คือพูดตลอดเรื่องนี้หนึ่งชั่วโมงไปเลยตอนนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังในที่นี้แล้วที่ท่านผู้ถามมาคงจะเน้นในที่นี้ก็คือว่าตัวเองรักษาศีลห้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามันแบบมันผิดไปอ่ะมันด่างไปเราจะแก้ไขยังไงนี่คือต่างหากที่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในที่นี้ซึ่งในเอพิโซดอื่นๆที่เคยพูดมาอาจจะไม่ได้เน้นในข้อนี้เท่าไหร่แล้วก็คราวนี้จะเน้นในหัวข้อนี้ให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: เอาคำว่าศีลก่อนนี่ก็คือความปกติศีลเนี่ยแปลว่าปกติ คือเป็นธรรมดาเนี่ยทำให้มันเป็นปกติทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนก่อนแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือยังไม่เป็นปกติโอเคป่ะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับมันมีจิตใจต่อต้านอยู
1: ่มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นศีลแต่คือหมายความว่าแน่นอนว่าถ้าคนยังไม่มีศีลเนี่ยคุณต้องฝืนก่อนถูกป่ะล่ะมันต้องฝืน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝืนที่ว่าฉันจะไม่ผิดลูกเมียคนหนึ่งเขาแม้แต่มันเคยผิดมาเนี่ยต้องฝืนต้องฝืนมันยังทำไม่ได้หรือปกติเนี่ยหูพูดโกหกนี่คล่องเลยพอจะพูดจริงมันก็อ่านก็อ่วนมันต้องฝืนเดี๋ยวมันต้องฝืนหรือคนที่ตบยุ่งนี่โอ้โหคล่องนี่ก็ตบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่สบายเลยเพี้ยเพี้ยเพี้ยขึ้นเห็นไหมแต่พออื้อหือจะไม่ตบนี่อื้อหือมันคันมันฝืน
0: ฝืนฝืนอยู่จ้ะ
1: อันนี้ก็ต้องฝืนนะธรรมดามันต้องฝืนจากที่มันยังไม่เป็นปกติเนี่ยคือเราผิดปกติอ่ะคุณที่ว่าคุณว่าคุณเป็นปกติปกติแต่ว่าคุณฆ่าสัตว์ที่ว่าคุณเป็นปกติปกติมันลื่นเนี่ยแต่ว่าโกหกเงี้ยไอ้นั่นมันคือไม่ปกตินะโปรดเข้าใจไว้ด้วยทำไงต้องฝืนความผิดปกติของเราเนี่ยให้มันกลับมาเป็นปกติซะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นพระก็จึงให้ศีลไงให้ศีลให้ทราบว่าเฮ้ยปกติเป็นงี้นะปกติเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันนะปกติเนี่ยเขาไม่ลักขโมยกันนะปกติเนี่ยเขาไม่ประพฤติผิดจารีตนะแล้วก็ไม่พูดโกหกด้วยนะแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีแรงเป็นที่แห่งความประมาทปกติคนเป็นอย่างนี้เอาจริงเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เลยโหฉันคิดว่าปกตินี่ก็พูดแซวเล่นโกหกให้หัวเราะกันตลกโปกฮาได้ดูก็ดื่มก็กรึบกรึบอย่างนี้เฮ้ยนี่มันปกตินะไม่ปกติเป็นอย่างนี้นี่ก็ต้องอธิบายกันเราก็จึงมีการสมาทานศีลทีนี้ว่าแต่ถ้าเรารู้ความว่ามันปกติเป็นยังไงเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปขอพระก็ได้เราไม่ต้องไปรูปแบบว่าต้องปานาติปาตาเราก็ต้องอรหังสัมมาเราต้องทุติยมปีตติยมปีอะไรเงี้ยวิสุ่งด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้เราจะมาฟังนั่งอยู่บ้านคนเดียวเฮ้ยวันนี้ฉันจะสมาทานศีลนะเอาต่อหน้าต้นไม้นี่แหละหรือไม่ก็ต่อหน้าวิทยุอ่ะต่อหน้าโทรศัพท์มือถือก็ได้จะว่าอะไรแล้วก็สมาทานศีลก็เลยวันนี้ฉันจะรักษาศีลตุ้มเลยคุณมีศีลเลยเนี่ยคุณมีความเป็นทำให้5อย่างเนี้ยเป็นปกติอ่ะแต่มันจะฝืนก็ตามอ่ะมันก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆทำแล้วค่อยๆทำบางทีถ้ามันฝืนมากมันจะหมดกำลังใจท่านก็จึงมีเทคนิคอย่างนี้นะว่าไอ้5ข้อเนี่ยมันต้องมีได้สักข้อหนึ่งนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยสักข้อนะสมมุตินะ
0: จุกค่ะ
1: ฆ่าสัตว์นี่ก็ไม่ได้ก็ฉันก็ฆ่าอยู่วันนี้มึงทำโกหกรักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปอ่ะบางทีมันมีเอาข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นแล้วข้อไหนจำได้มากที่สุดก่อนเอาข้อนั้นตั้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นไปแล้วขยายงั้นก็ไอ้ที่ว่าโกหกก็ที่มันยังได้น้อยอยู่อ่ะก็เพิ่มนิดนึงแทนที่วันนี้จะโกหก10ครั้งก็เอาโกหก3ครั้งพออย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับค่อยๆลดตัวเองลงจากความที่มันผิดปกติไปเจ้าค่ะให้มาปกติคือไม่โกหกเจ้าค
1: ่ะใช่โดยตั้งไว้ในข้อที่เราทำได้มากเต็มที่ก่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: มาฆ่าสัตว์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ฆ่าสัญญาแล้วฉันก็แค่สัตว์ที่มันรบกวนเราเท่านั้นแต่ถ้ามดมันไม่มากวนเราก็ไม่ฆ่ายุงมันไม่มากวนเราก็ไม่ทำเอางั้นเอาตรงที่เราไม่ฆ่าใส่ก่อนเอาตรงนี้ก่อนตั้งใจไว้ตรงนี้คำว่าตั้งไว้นี่คือตั้งใจไว้ตรงนี้นะตั้งเจตนาว่าโอเคด้วยเจตนาของฉันที่มีในการที่ฉันไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยด้วยกำลังข้อนี้เดี๋ยวให้ฉันก็ไม่พูดปดด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องกินเหล้าด้วยให้ฉันก็ไม่ต้องรู้ผิดในการไม่ต้องถือเอาทรัพย์ของคนอื่นด้วยนี่คือตั้งใจไว้อย่างนี้เอาตรงที่เราทำได้ก่อนแล้วก็ค่อยขยายผลความเป็นปกตินั้นต่อไปออกไปทีนี้ในแต่ละข้อมันก็จะมีรายละเอียดนะเช่นในข้อที่ว่าฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องเจาะจงเอาสัตว์ที่มีปราณหมายถึงลมหายใจก็คือไม่ใช่ว่าพวกจุลินทรีย์ หรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรที่มันอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยนะพวกไมโครบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องป่านนั้นกังวลใจเกินไปมันจะปฏิบัติยาก
0: เจ้าค่ะ
1: หรือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็ต้องด้วยเจตนา

0: บอกเห็นเขาถามว่าคุณได้ยินไหมเราได้ยินเรื่องนี้แล้วคุณจะบอกว่าก็ต้อง
1: ไม่ได้ยิน
0: ยิ้มผิดก็ต้องบอกไม่ได้ยินหรือได้ยินตามที่เราได้ยินหรือไม่ได้ยินนั่น
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเอาตามอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ว่าไป
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ประการสุดท้ายเรื่องของสุราเมรัยสุราเมรัยเนี่ยก็คือว่าดื่มในลักษณะที่ไม่ให้ประมาทดื่มที่ยังพอมีการสำรวมได้โดยดูจากเรื่องของวาจาว่ามีการพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบไหมถ้าดื่มแล้วมันจนถึงเลยว่าพูดเพ้อเจ้อนะเพ้อเจ้อนี่คือการพูดให้ตลกหัวเราะกันเล่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำโกหกเล็กๆน้อยๆเนี่ยพูดเพ้อเจ้อละ
1: ก็ไม่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ก็ถือว่าถ้าคุณดื่มถึงจุดนั้นคือประมาทแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: คือนี้บางคนเป็นงี้เลยนะว่าไม่ได้ดื่มนะไม่ได้ดื่มแต่ว่าพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแหมเอาเต็มที่เลยเราดูทีวีอย่างเงี้ยพวกรายการตลกอะไรเงี้ยบางทีคำพูดนี่ก็คือมันจะบอกได้ว่าเป็นคำพูดเพ้อเจ้อให้ตลกเงี้ยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละก็คือว่าประมาทแล้วนะผิดสัมมาวาจานะคือทำมิจฉาวาจานะคือค่ามันเท่ากับกินเหล้าเลยนะแต่ว่าไงก็ว่าแต่ว่าไม่ได้เมานะแต่ว่าด้วยคำพูดเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โกหกก็จริงอ่ะมันก็จะค่าเท่ากับความการดื่มเหล้าทำให้ประมาทเพราะว่ามีนัยยะอื่นที่พระพุทธเจ้าท่านเอาเรื่องของดื่มสุราเนี่ยออกไปแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเข้ามาแทนก็คือพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่หมายถึงยุยงให้แตกกันเรานำความข้างนี้บอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เป็นต้นก็ให้เรารักษาให้ดีรักษาให้ดีก็จะดีได
1: ้เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าการที่ว่าเราจะรักษาศีล5เนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าเพราะเราตั้งใจว่าเอาละมีเจตนาว่าเราจะรักษาศีล5แล้ววันนี้เราก็ลงมือทำเลยอย่างนั้นที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะทีนี้มันไม่ต้องคือเราถ้าเราอยากจะทำนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างที่โยมตั้งใจทำอยู่เนี่ยอย่างสมมติว่าจะรักษาศีล5เนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเจ้าค่ะก็ทำเหมือนอย่างที่พระท่านสอนเลยอย่างนั้นมันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมใช่ไ
1: หมใช่ใช่เจ้าค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ฉันรักษาศีล5มันเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อเราได้พระเจ้าพระสงฆ์มาให้เราอาราธนารักษาศีล5เนี่ยโยมว่าแน่นอนจิตใจเราดีแน่เลยหรือว่าก็ตัวเราเองทำเนี่ยเริ่มด้วยมยังพันเตวิสุงเลยเนี่ยพระอาจารย์ว่าดีกว่าการที่ว่าอยู่ๆเราก็บอกเอาละฉันรักษาศีล5ตั้งใจทำอะไรเงี้ยพระอาจารย์ว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะขออนุญาตถามเจ้าค่ะ
0: คือเป็นอย่างนี้ว่าไอ้รูปแบบพิธีกรรมใช่ไหมรูปแบบพิธีกรรมเนี่ยคือมันจะมีการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาเพื่อให้เกิดการกระทำทางใจให้จิตมันน้อมไปเนี่ยได้ไง
1: เจ้าค
0: ่ะมันช่วยได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือจิตเราจะน้อมไปทางไหนกายวาจามันช่วยได้หรือจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจามันก็จะน้อมไปทางนั้นได้นั่นคือมันคือทำงานทั้งสองทางแต่ทั้งดีและไม่ดีแล้วคือถ้าจิตเราน้อมไปทางไหนกายวาจาเราก็จะน้อมไปทางนั้นหรือกายวาจาเราน้อมไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการกระทำทางกายทางวาจาในที่นี้คือยกมือขึ้นในยืนท่าพนมอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์นี่คือทางกายละปากมีคุณก็พูดบาลีด้วยโอ้วิสุงขึ้นมาอย่างจิตมันจะน้อมไปได้มันช่วยได้มันช่วยได้ทีนี้สำหรับคนที่ว่าฉันก็น้อมจิตไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสำคัญที่จิตและเจตนานี่คือศีลต่างหากแล้วกายวาจาเป็นการกระทำที่ช่วยให้เจตนาเราตั้งมั่นอันนี้ช่วยได้แน่แล้วก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ได้
1: โยมขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนเขาแนะนำมาเจ้าค่ะเขาบอกก่อนเราจะนอนเนี่ยเราจะสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ย

0: ธนารักษาศีลเลยไม่ยังพันเตนี่เลยศีล5นี่แหละจากนั้นเราก็หลับไปเขาบอกว่าช่วงเราหลับเนี่ยเราไม่มีทางละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเลย
1: อ
0: ันนี้จะได้บุญเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้บุญมากด้วยทุกคืนทุกคืนอันนี้มันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมเจ้าค่ะ
1: โอ้พระอาจารย์มาเป็นเทคนิคที่ดีมากเป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะว่าก่อนนอนเราระลึกถึงศีลใช่ไหมนั่นเป็นศีลานุสตินะคุณใจเป็นศีลานุสติ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเลยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยศีลานุสตินี่เพราะว่าอนุสติมี10อย่างนั่นคืออานาปานสติพุทธานุสติกายคตาสติศีลานุสตินี่ก็เป็น1ใน10อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราระลึกถึงศีลนี่ก็ดีแน่นอนเพราะกายวาจาถูกคุมด้วยศีลละใจเราถูกคุมด้วยสติจะเป็นศีลานุสติเนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยแต่เป็นที่เทคนิคที่ดีด้วยอาจารย์ว่าแต่ก่อนนะเราลึกถึงศีลเราไปดีแน่นอนแต่ถ้าแบบไม่ตื่นขึ้นอ่ะก็ไปดีอ่ะตื่นมายังเราลึกถึงศีลต่อโอ้โหอันนี้ส่งมากอันนี้ส่งมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ประการถัดมาประการถัดมาคือเรื่องว่าถ้าเราผิดแล้วเราผิดแล้วจะแก้ไขยังไงเพราะศีลมันด่างไปแล้วมันพร้อยไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือถ้ามันผิดไปแล้วก็แก้ใหม่เหมือนเชือกมันขาดไปแล้วเสามันล้มไปแล้วเราปลูกสัตว์เอาไว้มีนกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงเราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแต่ละเส้นละเส้นแต่ละตัวละตัวปลายด้านหนึ่งเอามาผูกกับเสาทีนี้ถ้าเชือกมันขาดเสามันล้มเนี่ยเราก็ตั้งเสาขึ้นใหม่ผูกเชือกขึ้นใหม่เหมือนกันว่าไอ้ฉันตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีลนะแม่แต่ว่ามันเผลอตกยุงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น
0: okay.
1: หรือเผลอพูดโกหกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่าระลึกได้เนี่ยแล้วเราเผลอแล้วเราระลึกได้โอ้โหดีมากเลยคุณใจ okay. ดีมากจริงคือแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่าที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยก
0: ็จริง
1: เ
0: ออ
1: ไม่ทำผิดเลยเนี่ยมันดีกว่าจริงแต่ว่าถ้าคุณทำผิดแล้วคุณนึกได้เนี่ยไอ้นี่มันดีรองลงมาเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับว่าทำผิดแล้วฉันก็จำไม่ได้เลยฉันก็แบบผิดแล้วผิดตอนไหนเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าฉันไม่ได้แคร์เลยเออมีแต่พูดไปสักแต่ว่าพูดแล้วก็ทำเป็นพิธีกรรมแต่จิตใจไม่ได้น้อมไป
0: อ
1: ันนี้มันก็คือไม่ได้ผลหรือไม่ได้รักษาศีลจริงแต่พอเรารักษาศีลแล้วเราผิดพลาดไปแล้วเรานึกได้อ่ะศีลกลับมาทันทีศีลานุสติเนี่ยมาทันทีนะเพราะคุณนึกถึงศีลแล้วเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าไอ้เราด่างไปแล้วนะก็นั่นแหละคุณยังนึกถึงศีลที่ว่าฉันทำถูกฉันควรต้องทำถูกยังไงไงในข้อที่เราผิดไปเนี่ยไอ้ที่ว่าฉันต้องทำถูกยังไงในข้อที่เราผิดไปนั่นศีลานุสติเลยไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเรามองมุมผิดด้านเรามองมุมผิดด้านคือว่าโอ้ฉันผิดแล้วฉันผิดไปแล้วอ่านั่นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นศีลานุสติละมันกลายเป็นความกังวลใจความเศร้าใจความเหน็ดเหนื่อยใจบางทีผิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยก็ท้อใจอีกซึมเศร้าอีกอ่ะหนักก็ไปอีกนี้อันนั้นคิดผิดคิดผิดคิดผิดอย่างนี้คือไม่ได้เกิดศีลานุสติคิดผิดอย่างนี้พอมีความท้อใจแล้วมันยิ่งจะปฏิบัติยากแต่มันก็จะไม่ได้แก้ไขเรื่องความด่างพร้อยได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอ๊ะฉันผิดแล้วเราก็ท้อเลยเนี่ยคือกิเลสมันเราสองทางนะคุณอาจารย์ในข้อแรกพอเราผิดพลาดแล้วเราก็ท้อเลยเราก็เลยไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ทำอีกแล้วฉันไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ละอันนี้ก็ทางหนึ่งใช่ไหมหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าให้เราแบบผิดอยู่เรื่อยเราไม่ได้สนใจแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยผิดอยู่เรื่อยนี่มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอ่ะคุณนำผิดศีลอยู่เรื่อยนี่นะเฮ้ยฉันผิดอีกแล้วเนี่ยโอเคฉันจะแก้ไขเดี๋ยววันต่อไปผิดอีกละไอ้ที่ว่าคุณจะไม่โกหกถูกจับโกหกได้อีกละ
0: คือ
1: ถ้าเราเลิกได้จริงๆเราจะไม่ได้ผิดพลาดอยู่เรื่อยไงเข้าใจปะ
0: คือจะต้องตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกจะไม่โกหกอย่างนั้น
1: มันจะแก้ไขได้อะมันจะแก้ไขได้ ที่ว่าแก้ไขไม่ได้หนึ่งก็เพราะว่าท้อใจหรือสองคุณก็รื้อไม่ได้ไงท้อใจว่าฉันต้องทำต่อแล้วจะไม่ไหวแล้วหรือก็รื้อไม่ได้มันก็เลยไม่ทำมันก็เลยเผลอเลยกิเลสเอาเราสองทางเสมอเพราะฉะนั้นการที่เรานึกได้ว่าเฮ้ยฉันทำผิดศีลแล้วเนี่ยพอโดนนั้นดีแล้วแล้วก็ตั้งใจต่อไงว่าเฮ้ยงั้นฉันต้องทำให้ถูกเราจะแก้ไขจุดที่เราผิดได้ที่ผิดอยู่นั่นมันก็จะไม่ได้ผิดซ้ำๆผิดซ้ำๆอยู่เรื่อยไงมันก็จะเริ่มมีการพัฒนาตรงนี้แค่นี้เองที่ว่าจะแก้ศีลด่างพร้อยนี่แก้ตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: รายละเอียดจอลงไปเช่นว่าถ้าตบยุงเนี่ยนะเฮ้ยฉันตบยุงพวกทันทีอย่างเงี้ยอุ้ยลืมไปแล้วใช่ปะลืมไปแล้วทำไงยุงตายไปแล้วจะแก้ยังไงใช่ปะคุณไปสะกิดยุงก็เหลือแต่ซากแล้วทำเงี้ยจะเอาอะไรมาหยดลงไปเอายาหยอดตามาหยดลงไปเอาน้ำมันกัญชาหยดลงไปให้มันฟื้นขึ้นมาโอ้มันจะไม่ได้ว่าแก้ที่ด่างพร้อยได้อยู่แล้วคือมันตายไปแล้วไงเอางั้นเราก็ตั้งใจใหม่ว่างั้นฉันจะไม่ตบยุงแล้วก็คิดอย่างนี้ว่างั้นฉันจะให้ทานเลือดเราไปบริจาคเลือดได้ต้องเป็นถุงเป็นถุงอ่ะให้ทานยุงสักหยดนึงอ่ะว่ายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: คิดอย่างนี้ก็ได้นะ
0: ให้กัดไปเลยถ้าตัวถัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: อย่างนั้นหรือจะเอื้อมมือไปหยุดสักนิดนึงอันนี้จะแก้ไขที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันกลับไปย้อนหลังไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะมีประเด็นตรงนี้อยู่นะคุณดวงใจว่าถ้าอนันตริกรรมล่ะอนันตริกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำบุญให้ห่อเลือดอย่างเงี้ยอุ้ยอนันตริกรรมก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะ
0: หนักหนาสาหัสแก้ไม่ได้แน่นะเจ้าค่ะ
1: คือเราจะพูดถึงว่าแม้แต่ฆ่ามดฆ่ายุงเองก็ตามนะก
0: ็
1: คือตายไปแล้วคุณจะทำไงหรือเอาง่ายๆพูดโกหกเงี้ยคุณพูดไปแล้วคุณจะทำไงไม่ว่ามันพูดไปแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยแก้คือคุณไม่ทำความจริงให้ปรากฏมันก็จะไม่ใช่ว่าเรียกว่าแก้หรอกคุณอาจารย์เพราะว่าคำนั้นเราพูดไปแล้วไง
0: เจ้าค่ะ
1: เขาเนี่ยหมายความว่าคุณทำกรรมใดคุณต้องได้รับผลของกรรมแน่น
0: อ
1: นใช่ไหมยังไงก็ต้องได้รับผลของกรรมที่คุณได้พูดโกหกไปแล้วหรือประพฤติผิดในกามไปแล้วแล้วสมมติว่าเรายอมรับกรรมจริงอ่ะสมมติคุณประพฤติผิดในกามเช่นมีกิ๊กอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็เลยไปบอกคู่เราว่าเออเนี่ยเธอฉันเคยมีกิ๊กอย่างนี้อ้าวแล้วถามว่ามันจะไปแก้ไขยังไงเพราะมันผ่านมาแล้วมันคุณมีไปแล้วเงี้ยเราจะบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีคือยังไงตอนนี้คุณก็ต้องไม่มีอยู่แล้วป่ะใช่ป่ะตอนนี้ไงคุณก็ต้องไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วตอนนี้คุณต้องพูดความจริงอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาแล้วมันคือผ่านมาแล้วนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มันไปแก้ตรงที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะไม่ได้ไงคือคอนเซปต์ของศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีลักษณะว่าการล้างบาป
0: เ
1: ป็นเพราะว่าที่ทำไปแล้วมันล้างได้มันไม่ใช่คือมันทำไปแล้วประเด็นก็คือว่าที่อยู่ตอนนี้คุณก็รักษาให้มันดีแล้วกันมันคืออันใหม่นะมันไม่ใช่ไปแก้ของเก่านะอันนี้คืออันใหม่ศีลอันใหม่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลใหม่เราก็ทำให้ดีได้กันนั่นนี
0: ่เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเปรียบเสมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะเจ้าค่ะว่าอะไรที่เรากระทำไปแล้วที่มันผิดเป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วความจริงข้อหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างกรรมอะไรไว้ที่กรรมดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าจะทางดีหรือทางชั่วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่เพียงเรามีทางแก้อยู่นิดเดียวทางแก้นี่ไม่ใช่ว่าล้างบาปไปนะเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำบุญให้มากขึ้นเหมือนกับเราให้เป็นสายน้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเรามีบาปน้อยๆเป็นเกลือก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ว่ามันก็เจือจางอ่ะเจ้าค่ะมันไม่มาเป็นผลถึงเรานี่พระอาจารย์พูดประเด็นนี้ไว
1: ้
0: โยมอยากให้พระอาจารย์เน้นตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวมันจะมาสอดคล้องกับในคำถามข้อถัดไปพอดี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็นี้เป็นหนึ่งคำถามข้อถัดไปก็อธิบายข้อนี้ก่อนเราว่าบาปที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันก็คือเปรียบเหมือนกับก้อนเกลือแล้วบาปนั้นจะต้องให้ผลของเกลือนั้นก็จะทำให้เกิดความเค็มถ้าคุณเอาไปละลายในน้ำมันจะเค็มมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือมากถ้าน้ำน้อยเกลือหนึ่งก้อนก็จะเค็มมากถ้ ถ้าน้ำมากเกลือหนึ่งก้อนเท่าเดิมก็จะเค็มน้อยในความเค็มของเกลือนี่คือผลที่เราจะได้รับผลที่เราจะได้รับว่ามันจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากนะผลนั้นคือวิบากนะที่เราทำความชั่วไว้คือเกลือแต่ความดีที่เราเพิ่มนั้นคือน้ำนั่นเองน้ำเนี่ยคือความดีที่เราทำในปัจจุบันหรือว่าถ้าทำน้อยมันคือมีน้ำน้อยถ้าทำมากมันคือมีน้ำมากแล้วก็จะช่วยบรรเทาผลที่จะได้รับได้ล่ะแต่ยังไงเกลือมันก็ยังเป็นเกลือมันต้องเค็มแต่มันอยู่แค่ว่ามันจะเค็มน้อยหรือเค็มมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าผิดศีลได้ก็คือคุณสร้างเกลือกันแล้วใช่ไหมโอ้โหงั้นทำไงแก้ไงเกลือมันออกไปไม่ได้คุณก็ทำน้ำเพิ่มไงแก้อย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะมาแก้อย่างนี้ด้วยบทและเพลงจะได้อย่างนี้เราก็จะถ้ามันเค็มน้อยหน่อยก็พอไปได้นั่นเองใช่ปะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สอดคล้องกับคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆเลยว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะเวลาทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่แนะนำกันมาเจ้าค่ะว่าในการทำบุญต่างๆนั้นเราก็ขอให้อุทิศบุญกุศลของเราเนี่ยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรท่านแล้วก็ขออโหสิกรรมกับท่านให้ท่านยกโทษให้เราอ่ะนะเจ้าค่ะทีนี้คำถามนี้ก็คือว่าถ้าเผื่อว่าเราอโหสิกรรมขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วและเจ้ากรรมนายเวรท่านก็อโหสิกรรมให้เราแล้วเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าคนคนนั้นน่ะยังจะต้องรับกรรมนั้นอีกหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เอาคำว่าอโหสินี่ก่อนนะคุณอาจารย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าอโหสิเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนาะเป็นภาษาบาลีเอาเฉพาะคำนี้ก่อนเนาะแปลว่าได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วคือได้ทำไปแล้วไงกรรมเนี้ยได้กระทำไปแล้วคือมันผ่านมาแล้วโอเคนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้หมายความว่าให้อภัยกันหรือไม่ให้อภัยกันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ภาษาไทยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภาษาบาลีเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้โหสิบรอดได้กระทำแล้วทีนี้พอเราเอามาใช้เป็นภาษาไทยจะมีความหมายในบริบทที่พูดถึงว่าขออภัยขอโทษนะเอาอย่างนี้แล้วกัน
0: ใช่จ
1: ้ะอโหสิในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าขอโทษหรือว่าขออภัยนะแต่พอเอามาใช้เป็นภาษาไทยเราจะหมายถึงความว่าขอโทษแล้วกันคุณให้อภัยฉันนะอย่างนี
0: ้
1: หมายถึงในบริบทอย่างนั้นในภาษาไทยเรานะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เอาตรงส่วนที่เป็นภาษาบาลีก่อนว่าอโหสิกรรมนี่คือกรรมที่ได้กระทำแล้วคือมันจบไปแล้วยังไงคุณได้กระทำแล้วคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างที่คุณเตือนใจได้พูดไปสักครู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ต่อว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราเขาจะผูกเวรเราหรือไม่ผูกเวรเราก็ตามกรรมอะไรที่เราทำเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเอาใหม่ก่อนนะสมมติเราทำความดีให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่ appreciate เราเลยไม่ appreciate นี่คือไม่แบบ
0: ไม่ได้ชื่นชมชื่นชอบอะไรเลย
1: ไม่เลยแต่เราทำกรรมดีใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำกรรมดีนี่คือหมายถึงพูดดีคิดดีทำดีกับเขาอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เขาไม่เห็นค่าของความดีเราเลยนะโอเคไม่มีปัญหาป่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราก็ทำความดีป่ะใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณยังไงไอ้กรรมนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปแล้วนั่นคือบริบทของคนไทยเรามักจะใช้คำว่าอโหสิกรรมแบบว่ากรรมชั่วเท่านั้นเองด้วยนะไม่ใช่มันคือกรรมดีนะนี่พระอาจารย์ลองพูดถึงภาษาบาลีนะว
0: ่
1: ากรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่คุณได้ทำไปแล้วแล้วเขาจะเห็นความดีของกรรมนั้นคุณไหมหรือเขาจะเห็นความไม่ดีผูกเวรหรือไม่พอใจกับกรรมชั่วของเรานั้นไหมก็ตามนะย
0: ัง
1: ไงมันทำไปแล้วไงเข้าใจไหมทำไปแล้วไงคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แน่นอนเราจะเข้มมากเข้มน้อยก็เท่านั้นเองเราว่ามันจะได้รับผลก็อยู่ที่ว่าน้ำมันน้อยหรือน้ำมันมากหรือบางทีกรรมดีคือมันตรงข้ามกันด้วยทั้งสองอย่างนะว่าถ้าเราเปรียบเกลือเนี่ยนะเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วความเข้มเนี่ยก็จะเป็นผลของความไม่ดีนั้นนะผลนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก่อนที่จะไปถึงตรงนี้อาจจะต้องพูดตรงนี้ก่อนว่า คือถ้าเรามีความเข้าใจว่าจะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นความก็จะเนี่ยผิดความก็จะเนี่ยผิดไม่ใช่หลักเรื่องของกรรมเลยแต่หลักเรื่องของกรรมคือทำสิ่งใดจะได้รับผลของสิ่งนั้นซึ่งผลกับตัวมันไม่เหมือนกันมันเป็นสองช็อตมันคนละอย่างกันมันคนละสถานะคนละเวลาคนละเหตุและผลเช่นว่าถ้าเราบอกว่าคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดว่าคุณทำสิ่งใดคุณต้องได้รับสิ่งนั้นคำนี้เป็นจริงเนี่ยคุณฆ่ายุงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าดิ
0: ใช
1: ่ป่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคุณฆ่ายุงเนี่ยผลของการฆ่ายุงมันไม่ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์จะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกข์จะไม่ปรากฏคือมันจะไม่มีทางที่จะบรรลุนิพพานได้เลยมันจะไม่ได้หรือมันไม่มีช่องให้ไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: มันไม่มีช่องระหว่างเหตุและผลให้มันพอจะแบบมานูเวอร์พอจะเคลื่อนหรืออะไรไปตรงกลางยังไงมันไม่ได้เลยเนาะมันก็จะไม่จบแต่จริงๆแล้วคือคุณทำกรรมอะไรคุณได้รับผลของกรรมนั้นเช่นถ้าเราฆ่ายุงเงี้ยอยู่บ่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าแต่เราจะมีอายุสั้นหรือถ้ามากจริงๆอ่ะคุณจะไปตกนรกได้นะไปตกนรกได้หรือมีอายุสั้นได้หรือมีโรคภัยไข้เจ็บมากก็ได้นั่นคือผลของการที่ฆ่าสัตว์นี่เป็นผลมันก็จะต่างกันเพราะผลเนี่ยจะให้เวลาปัจจุบันให้เวลาถัดมาให้เวลาถัดมาอีกให้ผลเบาให้ผลหนักให้ผลสนับสนุนให้ผลตัดรอนมันได้หลายอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่างเรื่องกรรมไม่ดีเราก็ต้องยกตัวอย่างเรื่องกรรมดีด้วยกรรมดีทุกอย่างที่เราทำต้องได้รับผลแน่นอนโอเคนะชั่วด้วยนะอย่างนี้นะว่าไปแล้ว
0: okay.
1: ดีเนี่ยด้วยต้องได้รับผลแน่นอนแต่บางทีผลมันอาจจะออกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะออกต่อไปหรือบางทีอาจจะไม่ได้ออกต่อไปอาจจะออกต่อไปอีกก็ได้บางทีกรรมดีที่คุณทำเนี่ยมันจะให้ผลแต่ว่าอาจจะให้ผลเบาลงก็ได้ถ้าตอนนี้กรรมชั่วมันให้ผลอยู่หรือถ้าคุณต้องการให้กรรมดีมันให้ผลมันก็จะให้ผลเบาลงเพราะกรรมชั่วมันยังให้ผลอยู่ให้ผลเยอะอยู่เงี้ยกรรมดีเราจะได้ผลไหมได้อยู่แต่มันจะเบาลงไม่ใช่ว่ากรรมดีมันจะต้องได้ให้ผลดีมากๆทุกครั้งทุกคราวนะอาจจะเบาลงก็ได้ให้ผลตัดรอนก็ได้หรือบางทีกรรมดีบางอย่างไม่ให้ผลก็ได้นะคุณเดินใจมีนะกรรมดีที่ไม่ให้ผลหรือกรรมชั่วที่ไม่ให้ผลก็มีหนึ่งก็จะเรียกว่าอโหสิก็ได้คือแบบไม่ให้ผลเลยก็อย่างเช่นว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วของพระอรหันต์นี้เป็นต้นพระอรหันต์ทำดีอย่างเงี้ยนะกรรมดีนั้นจะไม่ให้ผลแล้วเพราะว่าท่านจะปรินิพพานแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็จบแล้วศีลที่ท่านรักษาเนี่ยจะไม่ได้ให้ผลว่าต้องไปสวรรค์หรืออะไรเงี้ยมันให้ผลอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันจบแล้ว
0: เพราะท่านดับเย็นไปแล้ว
1: ถูก
0: ไหมเจ้าค่ะสู่นิพพานไปแล้วเจ้าค่ะ
1: อันนี้พูดภาษาบาลีนะพูดบาลีอธิบายเป็นภาษาไทยเราว่าอโหสิกรรมยังไงมันก็ทำไปแล้วทั้งดีและชั่วให้ผลแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างตัดรอนบ้างสนับสนุนบ้างทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าคนนั้นที่เราทำเขาจะเห็นดีด้วยหรือเห็นชั่วด้วยหรือจะผูกเวรด้วยหรือจะสนับสนุนด้วยอนุโมทนาด้วย
0: คือ
1: ไม่แคร์เลยไม่ได้เกี่ยวละนะ
0: เจ้าค
1: ่ะทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าแล้วถ้ามาภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยเรากำลังจะพูดถึงว่าถ้าคนนั้นเขาอนุโมทนาเราในกรรมดีที่เราทำมูเราจะได้บุญมากขึ้นป่ะหรือคนนั้นเขาอาฆาตให้เราในกรรมชั่วที่เราทำเราจะได้ผลในกรรมชั่วนั้นมากขึ้นเปล่าคือตะกี้ฟันตรงไปแล้วนะว่ายังไงก็ได้นะใช่ไหมล่ะที่มันจะมากขึ้นหรือมันน้อยลงแล้วถ้าสมมติว่าเขายกโทษให้ก็ต้องตรงข้ามด้วยนะว่าถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขาผูกเวรเราจะได้ผลมากขึ้นไหมไปถึงผลแห่งกรรมชั่วแล้วนะแล้วถ้ากรรมชั่วที่เราทำแล้วเขายกโทษให้เราจะได้ผลแห่งกรรมชั่วนั้นลดลงไหมหรือถ้ากรรมดี ือท่านฟังต้องคิดตามให้ดีนะเพราะตอนนี้มันจะเริ่มเพิ่มตัวแปรจาก2เป็น4แล้วใช่ป่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: กรรมดีที่เราทำถ้าคนที่เราทำให้เนี่ยเขาไม่เห็นค่าเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ผลแห่งกรรมดีนั้นป่ะหรือได้ลดลงป่ะหรือถ้าเขาเห็นค่ามากๆ appreciate แล้วมากๆก็อนุโมทนากับเรามากๆเราก็จะได้ผลแห่งกรรมดีนั้นเพิ่มขึ้นป่ะ
0: โยมว่าไม่เจ้าค่ะโยมว่าไม
1: ่คุณใจลองคิดดูว่าท่านฟังลองคิดดูใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าคือยังไงกรรมมันเป็นของเฉพาะตนไง
0: เจ้าค่ะ
1: หลักการนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ว่าเราจะส่งให้คนอื่นเขาได้หรือทำแทนให้กันยังไม่ได้เลยอะทำแทนให้กันไม่ได้ด้วยนะแล้วถามว่าแหมแล้วเขาจะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจกับเรามันก็ไม่ได้ไงม
0: ัน
1: คือจะไม่ได้มันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉพาะส่วนที่เราทำตรงนั้นนะแต่มันเป็นอย่างนี้คุณใจก็ว่าในกรณีของถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วคนอื่นเขาแบบว่าอาจจะไม่ยกโทษให้หรือคือยังผูกเวรอยู่จะไม่พอใจเจอโอเคปะสมมติเราทำกรรมไม่ดีนะแล้วก็มีคนก็ไม่พอใจเราอาจจะมีความกังวลใจเพิ่มเติมไอ้ความกังวลใจที่เพิ่มเติมจากที่คุณทำไปแล้วโน้นนะสมมติเช่นว่าด้วยความก็จะผิดบางประการอ่ะสมมตินี่คือยกเคสนะคุณใจยกเคสที่ไม่ดีก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ยกเคสที่ไม่ดีเช่นว่าเรามีความก็จะผิดบางประการเราก็จะไปด่าไอ้คนนี้เอาไว้ด่าในดำเอาไว้แล้วกันนะสมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราไปด่านายดำเอาไว้ว่านายดำนี่มันชั่วอย่างนี้เลวอย่างนี้เรียมอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคุณด่าโดยอย่างนี้มันเป็นมิจฉาวาจาอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นายดำเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงยังไงคุณได้รับผลของกรรมแน่แล้วก็จะต้องแบบถูกเขาด่าบ้างหรือไปตกนรกบ้างก็เป็นไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทีนี้นายดำเขาอาจจะยกโทษให้เราหรือไม่ยกโทษให้เราหรือผูกเวรกับเราหรือไม่ผูกเวรกับเราอันนี้คือมันจบแล้วเราได้ทำไปแล้วใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่อมาภายหลังเรารู้ความจริงว่าเฮ้ยนายดำก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเฮ้ยเราจะรู้สึกผิดทันทีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะนี่นะเราจะรู้สึกผิดทันทีทีนี้ว่าเราไปขอขมานายดำแล้วก็ขมานายดำนายดำก็จะไม่ให้อภัยเธอหรอกฉันไม่ให้อภัยเธอนะเพราะว่าเธอมาด่าฉันอย่างนี้ฉันไม่ให้อภัยเธอสมมตินายดำก็พูดอย่างนี้นะ
0: เจ้าค
1: ่ะไอ้กรรมที่เราทำไปแล้วยังไงเราก็ได้รับผลแน่นอนใช่ปะแต่พอเขาไม่ให้อภัยแล้วเราจะเกิดความกังวลใจเนี่ยโอ้ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วเนี่ยความกังวลใจเนี่ยเป็นบาปใหม่เพิ่
0: ม
1: เติมขึ้นมา
0: แบบร้อนใจขึ้นมาม
1: ันก็เป็นความร้อนใจขึ้นมาเพราะว่าผลของกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ความร้อนใจมันเกิดขึ้นนี่ก็ธรรมดาไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เขาทีนี้ต่อให้ว่าถ้าในดำเขาให้อภัยเราโอ้คุณไม่เป็นไรหรอกนี่เข้าใจผิดกันทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วไม่ต้องพูดถึงมันหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้อภัยเราแต่ว่าเราจะไม่ต้องรับผลของกรรมที่เราทำไปเมื่อคราวก่อนนู้นหรอไม่เลยอันนี้เราคุยกันไปแล้วไงใช่ไหมเราว่าเราต้องได้รับไปแล้วใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เราก็จะมีความสบายใจขึ้นบ้างให้ความสบายใจใหม่นั่นแหละมันก็เป็นของใหม่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นของใหม่หรือเรารู้ถึงความว่าเอ้ยเราผิดไปแล้วนะเนี่ยว่าเราเข้าใจก็ผิดไปอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความที่ว่าคุณเกิดปัญญาขึ้นมีความเข้าใจใหม่ขึ้นแล้วจะมีความกังวลใจว่าตรงนั้นฉันผิดไปแล้วก็เป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสภาวะจิตใหม่
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไหมอันนี้คือเคสที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะเหมือนอย่างน้อยเราก็สบายใจขึ้นว่าเขาแบบไม่ถือโทษไม่มาขุ่นเคืองผูกเวรกับเราแล้วแต่ว่าผลกรรมที่เราทำเนี่ยที่ทำไม่ดีไปหรือว่ามีมิจฉาวาจาต่อเขามันก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วเราก็จะต้องได้รับ
1: แน่นอน
0: กรรมส่งมาให้เราอยู่ดีนะจ๊ะ
1: ที่สบายใจใหม่เนี่ยของใหม่นะของใหม่แต่ในเรื่องเก่านั้นเข้าใจไหมที่สบายใจคือของใหม่
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นคืออะไรคุณใจว่าถ้าสมมติเขาไม่ให้อภัยเราเขาไม่ให้อภัยเรานะแล้วคุณจะกังวลใจอะไรอ่ะไอ้ที่เขาผูกเวรนั่นน่ะมันคือเวรของเขาไงแต่เราไม่ผูกเวรไงเข้าใจป่ะเพราะนั้นคอนเซปต์ของเจ้ากรรมนายเวรมันจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาคุณเข้าใจคำเนี้ยคุณไปเสิร์ชดูเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนี่ ไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่พระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วว่าคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าข้อเจ้าของอะไรกรรมเนี่ยมันมีอยู่นะการผูกเวรเนี่ยมันมีอยู่แต่ความที่ว่าเราจะต้องมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยมันไม่มีกรรมมันคือกรรมเหมือนกรรมก็ต้องได้ผลกรรมก็อันหนึ่งผลของกรรมก็อันหนึ่งผูกเวรก็อันหนึ่งคุณไม่ผูกเวรก็อีกอันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าความที่เราจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีภาระผูกพันกันมันอยู่ที่คุณปล่อยวางได้ไหมแค่นั้นเองเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเขาผูกเวรกับเราเนี่ยเราจะบอกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้ใช่ปะไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ผูกเวรไงถ้าเราไม่ผูกเวรแล้วเขาจะมาผูกเวรกับเราเราก็ไม่มีปัญหาไงนึกออกไหมเราก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าต่อให้เขาไม่ให้อภัยเราโอเคไหมเขาผูกเวรกับเราไอ้เวรนั่นน่ะมันเป็นของเขาไงมันไม่ใช่ของเราไงอ๋อ
0: ค่ะแล้วคำนี้มันมาได้ไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเราก็เชื่อกันมากเลยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้าค่ะทำบุญทีไรก็จะต้องส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ก็คงจะดูนิทานเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมากเกินไปเนื่องจาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าความเข้าใจที่ว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วแล้วก็พอเราดูนิทานนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้มันเลยทำให้พัฒนาความเห็นที่ผิดไปและเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่ว่าการผูกเวรเนี่ยมันเป็นกรรมของเขาไงมันเป็นกรรมของเขาต่อให้เขาไม่เลิกจองเวรเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำชั่วแล้วเนี่ยให้เราสบายใจเลยไงไอ้ความกังวลตรงนี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ขึ้นมาความกังวลว่าถ้าเขายังจองเวรกับเราก็ต้องถูกจองล้างจองผ่านฉันไม่อยากได้เงี้ยกังวลใจไหมล่ะกังวลใจไหมล่
0: ะ
1: ไอ้ความกังวลเนี่ยทำให้ยึดถือไงความกังวลทำให้ยึดถือแล้วก็เห็นด้วยความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ความเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันจึงมีขึ้นมา
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงมันไม่มีเราจะเห็นว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราติดหนี้เขามันไม่ใช่แล้วถ้าเขาจะไม่ให้อภัยเราเลยเราต้องเป็นหนี้เขาตลอดการช้านานหรอดูอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเงี้ยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทำดีทุกอย่างใช่ป่ะล่ะสะสมบารมีอะไรต่างๆเป็นโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตก็ตามจองล้างจองผ่านไม่เคยให้อภัยไม่เคยให้อภัยจองเวรผูกเวรผูกเวรจองเวรทุกชาติทุกชาติไปแล้วถามว่าท่านเป็นหนี้กันตรงไหนนี่ทุกชาติก็ให้ไปแล้วเอ๊ะทำไมมันหนี้มันเยอะแท้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอดีเนี่ย คือมันคนละอย่างไงคุณใจมันไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรแต่อย่ากังวลกังวลเนี่ยมันไม่ยึดถือเป็นตัวตนที่ว่าเราต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราไปติดหนี้เขาก็ทำความดีมันก็จบไม่กังวลใจมันก็จบเขาจะผูกเวรมันเรื่องของเขาเขาจะไม่ให้อภัยมันกรรมของเขาเรื่องว่ากรรมเขาก็ต้องได้รับนะโอเคน
0: ะ
1: เดี๋ยวแล้วทีนี้ตรงข้ามมันก็ด้วยเหมือนกันนะตรงข้ามอันนี้เราเคลียร์แล้วนะยังมีความกังวลใจข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับอกุศลธรรมกรรมไม่ดีตรงไหนบ้างหรือเปล
0: ่
1: าคิดว่าชัดเจน
0: ไม่มีเจ้าค่ะชัดเจนเจ้าค่ะตอนนี้มาทางกรรมดีบ้างอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คือในเพื่อสกุลที่พูดถึงกรรมไม่ดีเนี่ยคือเราสี่ด้านได้ปลายแล้วนะอันนี้มาส่วนกรรมดีถ้ายกเคสเอาตัวเราไปทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าให้ทานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้คุณไปนั่งสมาธิคุณก็ให้ทานด้วยแล้วโอเคดี
0: เพ
1: ราะว่ามีนายขาวเนี่ยเขาเห็นความดีของเราใช่ป่ะเขาก็เลยโอ้โหมายกย่องเราอย่างมากเลยโอ้คุณเตือนใจโอ้ท่านผู้ฟังนี่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้โอ้โหนั่นนี่โน่นโอเคป่ะเขาก็มายกย่องเราใช่ป่ะเขาก็มาอนุโมทนากับเราอ่ะโอ้ได้ทานมานี่เราโอ้ขอให้สูงส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้น8ชั้น6อ่ะสวรรค์มี6ชั้นถึงพรหมโลกไปเลยนะให้เป็นปัจจัยส่งถึงนิพพานแล้วก็นิพพานไปแบบเร็วๆพลันอะไรคือเขาก็จะพูดดีไปงั้นงี้โน่นใช่ป่ะนายขาวโอ้พูดดีมากเลยโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้มาพอนายขาวที่เขารู้ความดีของเราเนี่ยเขาก็เลยพูดดีขึ้นมาคำถามเรื่องนี้ว่าแล้วถ้านายขาวก็ไม่ได้พูดดีอะไรเลยคือสมมติเราไม่ได้เจอนายขาวเลยอย่างนี้เป็นต้น
0: ไม่ได้มาชมอะไรเราเลยใช่ไหมคะ
1: คือเราไม่เจอเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมนะ เราไม่เจอก็เลยหลายความดีที่เราทำมามันจะไม่ได้ผลหรอก
0: ได้อยู่แล้วเจ้าค่ะเราทำดี
1: ใช่ใช่ป่ะได้ข่าวว่าจะพูดหรือไม่พูดมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรายังไงก็ได้ดีใช่ไหมแต่ประเด็นคือพอเราได้ยินนายข่าวเขาพูดเนี่ยเราก็ระลึกถึงกรรมดีที่เราเคยทำมาให้นั่นเป็นจากานุสตินะเพราะคุณระลึกถึงกรรมดีที่คุณเคยได้ทำมาจากการไงคุณระลึกถึงจากานั่นเป็นจากานุสติเขาพูดให้เราระลึกถึงจากานุสตินั่นคือกรรมใหม่ที่คุณทำขึ้นมาแล้วนะกรรมใหม่นะหรือคุณไปรักษาศีลคุณไปเจริญภาวนาเงี้ยเราไปรักษาศีลเขาพูดถึงว่าโอ้คุณเตือนใจท่านผู้ฟังในรักษาศีลอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีอย่างนั้นเราก็นึกถึงศีลของเราขึ้นมาก็เป็นศีลานุสติไงนั่นคือกรรมใหม่นะกรรมใหม
0: ่เจ้าค่ะ
1: กรรมใหม่โอเคป่ะกรรมใหม่ที่เราทำขึ้นมาโอเคไหม
0: เจ้าค่ะถึงสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: โอเคป่ะทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าไม่มีนายขาวมาพูดเรื่องดีๆของเราสมมุติว่าไม่มีเราจะกังวลใจหรือแบบว่าเอ๊ะที่ฉันทำไปเนี่ยมันจะได้ป่ะนะ
0: ไม่น่ากังวลนะเจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องกังวล
0: ถ้าเรามั่นใจในความดีแล้วเนี่ยยังไงมันก็ดีอะเจ้าค่ะ
1: โอเคถูกป่ะงั้นคุณไม่ควรจะต้องกังวลใจว่าไม่มีใครยกย่อง
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมดาไม่ยกก็มันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ประเด็นว่าฉันทำบุญแล้วจะต้องแบบทำความดีแล้วต้องมีคนมายกย่องป่ะใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือถ้ามีคนมายกย่องแล้วเราจะได้บุญเพิ่มป่ะตรงนั้นน่ะที่เราทำบาปผ่านมาแล้ว
0: ก็ไม่นะเจ้าค่ะ
1: ก็ไม่นะ
0: ทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้น
1: ก็ที่ผ่านมาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าที่บุญใหม่เนี่ยคุณทำได้ไหมที่ว่าคุณจะระลึกถึงหลักการมันคือจากานุสติหลักการมันคือศีลานุสติคุณจะระลึกถึงโดยที่ไม่ต้องให้เขาพูดได้เปล่าวะสมมติไม่มีนายขาวพูดหรือไม่มีนะแต่เราจะระลึกถึงจากานุสติศีลานุสติที่เราได้เคยทำมาเมื่อคราวก่อนนั้นน่ะโดยไม่ต้องมีนายขาวพูดได้ปะ
0: ได้เจ้าค่ะ
1: ก็ทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องได้ดิเ
0: ออ
1: แล้วจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ว่าเราดีใจเกินเหตุเนี่ยมันจะไม่ให้เราคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไงคุณใจอ๋อ
0: เจ้าค่ะบางทีอาจจะหลงลืมตัวไปก็ได
1: ้เออนั่น
0: แหละแบบลอยฟ้องไปเลยเขายกยอมากอะไร
1: โอ้ยนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรมันก็เป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันฟังดีนะฟังดีก็เป็นตัวตนไงเพราะเราแบบดีใจเกินเหตุเราก็จะกลายเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อสักครู่คือกังวลใจเกินเหตุใช่ไหมเราก็กลายเป็นคิดว่าจะต้องเป็นหนี้กันเป็นเจ้ากันอย่างเงี้ยหรือบางทีถึงขนาดว่าเฮ้ยเนี่ยเขาไม่พูดยกย่องเราเลยเราให้ทานเท่านี้บาทเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนเฮ้ยเนี่ยจะไม่ทำอีกละอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนเจ้าของทองแล้วสลับไปแล้วยังคิดว่าเขาต้องพูดอย่างเงี้ยแล้วเป็นเจ้าของอีกเออ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เราก็สละไปแล้วไม่ใช่แล้วทำไมต้องให้เขามาพูดอีกอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้สำคัญตรงไหนตรงจิตของเราตรงจิตของเราว่าเวลาถ้าเขาไม่ให้อภัยเราจะคลายความกังวลใจนั้นได้ไหมก็คือไม่ต้องมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเจ้าของในเวรแล้วเราก็ได้แก้ไขแล้วเราก็ทำความดีแล้วเลิกทำความชั่วแล้วหรือพอเขาไม่ได้พูดยกย่องเราเราก็จะสามารถนึกถึงความดีนั้นของเราได้เองต่อเนื่องไปได้หรือไม่นี่ต่างหากสำคัญกิเลสมันเราสองทางเสมอนะสองทางสองด้านสี่ทางแปดทางอะไรเนี่ย
0: เ
1: ราก็ต้องรักษาจิตของเรามันหลักการมันมาอยู่ตรงนี้หลักการมีอยู่นี้ซึ่งคำถามนี้คุณใจคือว่าจะว่ามันเป็นพื้นเบสิกแต่มันดีมากนะ
0: ค
1: ือถ้าไม่ได้ถามเรื่องพื้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าจะตอบอย่างนี้ได้หรอก แต่เพราะว่าถามเรื่องเบสิกมันพอแจกแจงออกมันก็จะมีความเข้าใจประเด็นต่างๆเพิ่มเติม
0: ขึ้นนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าเวลาในรายการยังได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามบอกว่าโยมแม่ของท่านเนี่ยนับถือศาสนาอื่นจึงไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาว่าจะทำอย่างไรดีให้โยมแม่เนี่ยมานับถือศาสนาพุทธของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ว่าถ้าท่านนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ดีอยู่แล้วนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ให้ท่านนับถือศาสนาอื่นนั้นไปเถอะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือดีอยู่แล้วเนี่ยคือเราดูจากอะไร เดี๋ยวเราก็ดูจากศีลนะต้องรักษาศีลได้ไหมแค่นี้พอเลยเบสิกมากๆเลย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ฆ่าสัตว์เปล่าไม่โกหกเปล่าแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยอาจจะบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขโมยของใครนะโอ้ยอันนี้มันดีมากๆอยู่แล้วดีมากๆอยู่แล้วนะถ้ามีศีลได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่จำเป็นเลยต้องให้คุณแม่มาเปลี่ยนหนังสือศาสนาพูดคืออย่างน้อยคือมีศีลมันดีอยู่แล้วที่ควรจะต้องกังวลใจซะมากกว่านะพระอาจารย์ว่านะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือคนที่บอกว่าตามทะเบียนบ้านเขียนว่าฉันนับถือพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่ายังไม่มีศีลอย่างเงี้ยเออจะไม่มีศีลนี่ยังไงเราต้องทำให้ท่านมีศีลนะ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจุดนี้มันสำคัญกว่าการที่เราจะแค่มีเขียนในทะเบียนบ้านนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: แต่อยู่ที่การปฏิบัติจริงมากกว่า
1: ใช่ใช่ทีนี้เอาศีลเป็นพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็จะบอกว่าท่านมีศีลแล้วและการต่อไปเนาะคือถ้าพ่อแม่แก่แล้วผมก็จะมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่ข้อนี้คือถ้าท่านยังไม่มีศีลโอเคทำไงควรจะให้ท่านมีศีลตอนนี้ก็ต้องแก้ต้องปรับต้องพยายามทำให้ได้เอาศรัทธาเอ๊ท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราค่อยๆมาคิดว่าจะทำไงถ้ามีศรัทธาถ้าจะเพิ่มเติมนะจะเพิ่มเติมจากค่าการให้การบริจาคมียังเออก็ถ้าท่านยังให้ทานอยู่สละออกอยู่ไม่ตระหนี่ทีเนี้ยอุ้ยมันก็ดีแล้วเรื่องเอาพื้นฐานเนี่ยก็คือทานศีลได้ไหมถ้าเราถือศาสนาอื่นมีทานมีศีลโอ้ดีมากดีมากไม่ต้องกังวลใจเลยได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ 50% นะศรัทธาปัญญาก็ค่อยพัฒนาเอาอาจารย์ว่าและศรัทธาปัญญาหมายความว่าในระหว่างศาสนากับศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้เอาตรงนี้ก่อนว่าตรงไหนมันต่างกันเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งไปชี้จุดต่างแต่ให้สมานจุดเหมือนกันก่อนเอาตรงจุดที่ร่วมกันได้ลงกันได้สมานกันได้เอาตรงนั้นก่อนเราก็รักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแล้วก็ค่อยๆแบบบอกว่าตรงนี้มันจะต่างกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งว่าถ้าจุดต่างในศาสนาพุทธเรื่องของศรัทธาเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยปัญญาแน่นอนแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบหนพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นระบบหนพุทโธหมายถึงการตรัสรู้ไม่ตัวบุคคลธัมโมหมายถึงตัวธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8สังโฆเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติของคนนั้นไม่ใช่ตัวคนแต่หมายถึงการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่นั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นระบบแต่เป็นระบบไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นความเชื่อเฉยๆนี่จะเป็นจุดต่างที่เป็นจุดต่างก็ชี้ข้อนี้เห็นก็ได้ก็จะค่อยเกิดการพัฒนานะพระอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่สำคัญอีกอย่างก็คือทุกๆศาสนาก็จะพระศาสดาหรือว่าองค์ผู้นำของแต่ละศาสนาก็จะสอนให้ทุกๆคนเป็นคนดีอยู่แล้วนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าจะลึกซึ้งหรือมีความเชื่อไปทางไหนอย่างไรนั่นก็สุดแต่เขาก็แล้วกันขอให้อยู่กันอย่างมีมิตรไมตรีแล้วก็เรียกว่ามีศีลขั้นพื้นฐานซึ่งเขาอาจจะมีศีลแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าศีล5แบบเราก็ได้จริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ว่าประพฤติตนในสิ่งที่เป็นศีล5ของเรา
1: เจริญพรก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเนาะทั้งหมดนั้นก็
0: จะ
1: เป็นความดีถ้ามันลงมาในเรื่องของศีล5ได้ตรงส่วนไหนเอาตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาในข้ออื่นต่อไปนั่นเองเจริญพร
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตว่าวันนี้คงจะสามารถมีเวลาที่จะกราบนมัสการเรียนถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามแล้วก็ข้องใจมาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะก็ขออนุญาตว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยนะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของ สมการชีวิตค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
10: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดดินโคลนถล่มก พื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
11: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะวันนี้มากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วนทีม Facebook Live นะคะก็มีหนุ่มๆนะคะจากนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
0: ทักทายกันมานะคะ อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนตกกันแค่ไหนยังไงนะคะหรือบางท่านก็ตามข่าวไปกับเราหลายๆประเด็นนะคะรวมไปถึงทักกันมานะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเสิร์ฟข่าว
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีข่าวแบบว่าทั้งอุ่นทั้งร้อนท
0: ั
1: ้งร้อนมากก็มีนะคะวันนี้สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนค่ะก็จะมาตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8ตอนที่ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ30สิงหาคมถึง2กันยายน2569โดยระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งในช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆในช่วงเวลาต่างๆอย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปค่ะกรมอุตุจะออกประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนในแต่ละภาคนั้นก็เรียกได้ว่าฝนเยอะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยวันนี้ 70% ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ 70%เหมือนกันนะคะลงมาทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ค่ะส่วนฝั่งอันดามันนั้นประมาณ 40% เช่นกันนะคะแล้วก็ภาคกลาง 60% ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลก็ 60% เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ ก็เตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนนะคะขณะที่นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาระบุนะคะว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรม

0: เติมความจุด้วยค่ะเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมอีกในช่วงนี้ค่ะพร้อมกับให้จังหวัดนั้นโดยเฉพาะจังหวัดที่เสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะดินโคลนถล่มเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในส่วนของทางภาคอีสานนะคะก็จะมีขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคกลางค่ะกาญจนบุรีไล่ไปถึงจันทบุรีตราดพังงาระนองรวมไปถึงการติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีดีอีก็ลงพื้นที่สงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ลงพื้นที่สงขลาค่ะติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาที่ศูนย์บริการ NT2 นะคะสถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ก็เพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะคะซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลไซต์นะคะเพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบรอดแคสต์นะคะซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตัวเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การยกระดับครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวครม.
1: อันนี้ยังไม่ใช่เซลบอร์ดแคสต์นะ
0: ยังไม่ใช่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดิฉันก็ตกใจว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณพูดแล้วก็สัญญามาเลย
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวครม.ก็จะลงไปที่สัญจรไปที่จังหวัดสงขลาเหมือนกันนะคะก็จะได้ติดตามกันด้วย
1: ใช่แล้วก็ช่วงนี้คือรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยทยอยลงพื้นที่กันไปนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการกันด้วยนะคะ
0: มาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่เจออุทกภัยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาด้วยค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะคะส่งทีมวิศวกรลงไปสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะซึ่งจะมีการดำเนินการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะกว่า 2,000 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 63% ค่ะแล้วก็จะเยียวยาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะลุล่วงนะคะกับภารกิจค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เนปาลกันหน่อยค
1: ่ะ
0: ประเทศเนปาลเนี่ยเรียกได้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะ
1: ใช่
0: ทั่วโลกก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเมื่อวานก่อนนี้นะคะเนปาลเองก็ระงับปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นเริ่มเร็วร้ายแล้วนะคะนานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเนปาลเช่นกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะในขณะที่รัฐบาลจีนเองก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการส่งความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลค่ะแล้วก็เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยส่วนทางด้านของรัฐมนตรีคลังเนปาล นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเนปาลอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงราวประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะมาบูรณะแล้วก็ฟื้นฟูประเทศให้กลับขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าเนปาลรัฐบาลเนปาลนั้นยังไม่รับความช่วยเหลือด้านกู้ภัยจากต่างประเทศหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหน่วยงานความมั่นคงภายในสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการประสานงานเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2015
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งใดๆก็ไปช่วยเหลือปรากฏว่าเครื่องบินต่างๆเนี่ยทำงานหนักกันมากรันเวย์แทบพังก็
0: ม
1: ีนะคะแล้วก็ในส่วนของศักยภาพในพื้นที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลก็ยืนยันว่ากองทัพตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงของเนปาลมี

0: กำลังพลและสามารถปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายได้นะคะเขามีบทเรียนจากอดีตนะคะแต่ก็ขอบคุณในการที่จะมีการนำความช่วยเหลือเข้าไปค่ะขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะพร้อมกับสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายค่ะในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มเพื่อที่จะหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปนะคะขณะที่ในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรขณะที่ท่านก็คือท่านลงไปเนี่ยชุดธรรมดามาเสื้อยืดเสื้อขาวดำสบายสบายท่านผู้ว่ากทม.ก็และคณะก็มาร่วมด้วยนะคะแต่หลายท่านก็ติดตามเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยต่างๆเนี่ยทำงานกันอย่างแข็งขันและเมื่อวานก็มีข่าวด้วยว่าตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งเกิดเหตุเพลิงเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำเข้าไปสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะประมาณ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะจัดตั้งการช่วยเหลือศูนย์ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือค่ะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้มีการไปตรวจวัดสภาพคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
1: ยังไม่พบสารพิษนะแล้วก็ย้ำอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณพรพรมณสวิกิจเศษนะคะท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยนะคะยังคงไปตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรอบๆศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากสถานีตรวจวัดแล้วก็รถตรวจวัดเคลื่อนที่นะคะคือทำงานแบบเชิงรุกเลยเพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นแล้วก็สารมลพิษจากการเผาไหม้ค่ะจากข้อมูลสถานีตรวจวัดในคืนวันที่28เนี่ยพบว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตพญาไทซึ่งมีค่า PM 2.5 เนี่ยสูงถึง 54.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในเวลา22นาฬิกาส่วนการตรวจวัดเฉพาะจุดใกล้พื้นที่เกิดเหตุนะคะพบค่า PM 2.5 เนี่ยประมาณ640ถึง800ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ PM 10ประมาณ 4,000 ถึง 4,325 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแล้วก็ซากวัสดุด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการตรวจวัดณขณะนั้นนะคะส่วนล่าสุดนะคะผลตรวจการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางเมื่อวานนี้นะคะ18นาฬิกาเนี่ยพบว่าทุกพารามิเตอร์เนี่ยยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
0: ค
1: ่าเฝ้าระวังเนี่ยโดย PM 2.5 PM 10นะคะอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการตรวจวัดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสารที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยก็จะมีบิวทาไดอีนนะคะพบอยู่ที่0 1.91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีสารเบนซินด้วยนะคะ 1.44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวังที่กำหนดไว้นะคะเบื้องต้นเนี่ยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่โดยรอบก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะๆสวมหน้ากาก N95 ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกรุงเทพมหานครก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนด้วยนะคะแล้วก็วางแผนชะลอแบ็คโฮเปิดทางฉีดน้ำเตือนประชาชนใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัย N95 ท่านนายกเมื่อวานก็พร้อมคณะที่ลงไปก็สวมหน้ากากกันนะคะขณะที่ในเรื่องความช่วยเหลือนั้นนะคะทางปภ.ประสานกับทางกทม.ก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุนั้นมีร้านค้าประมาณสัก300ร้านค้ามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ100ร้านค้าได้รับความเสียหายแต่ว่าที่ผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดเนี่ยไปลงทะเบียนกับในส่วนนี้เนี่ย200รายกรุงเทพมหานครก็เปิดให้เจ้าของร้านนะคะเจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายเนี่ยทยอยไปลงทะเบียนกันที่สำนักงานเขตเบื้องต้นนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11ราย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะซึ่งท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปเยี่ย
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าท่านนายกให้ดูแลเต็มที่นะคะในส่วนของความช่วยเหลือขณะที่ในส่วนของความเพิ่มเติมมากรุงเทพมหานครร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์นะคะอย่างเช่นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าเครื่องแบบนักเรียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งทางด้านท่านมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านก็กำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็พร้อมดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วนะคะขณะที่เบื้องต้นในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีเบื้องต้นเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ 88,600 ในเบื้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคือควันที่พวยพุ่งออกมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าปภ.เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเหลือไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะท่านก็ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ NBT2HD ก็คือช่อง11เดิมนั่นแหละค่ะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยค่ะโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญค่ะเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็การตื่นตระหนกของประชาชนด้วยนะคะล่าสุดนั้นสถานการณ์ก็เริ่มสงบลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปด้วยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศเองก็กำชับนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมไปถึงการนำภาพเก่าเนี่ยมาใช้สร้างเพจหรือว่าบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะก่อนที่จะมีการโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะไม่คาดเดาสาเหตุแล้วก็เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาแล้วก็ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดค่ะโดยปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็มีการเปิดศูนย์จุดรับลงทะเบียนพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022824902ค่ะ022824902เผื่อว่าผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าฟังอยู่เนี่ยก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะคะพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ส่งกำลัง จไปถึงกลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการที่สูญเสียรายได้แล้วก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมบูรณาการระงับเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดทั้งคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของปภ.แล้วก็กทม.นั้นนะคะก็ร่วมกันดำเนินการมีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำใบประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังมีหลากหลายประเด็นนะคะมาฟังกันในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะเขาจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนที่ปทุมธานีเตือนลูกหนี้นะคะเข้าร่วม งานช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะซึ่งในส่วนของเฉพาะที่ผ่านมานั้นนะคะเขาดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามีลูกหนี้เข้าไปร่วมงานโอ้เป็นหมื่นนะทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องลูกหนี้หลังฟ้องแล้วก็รวมจำนวนทุนทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะคะท่านลงพื้นที่เพื่อเตรียมเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็ลุยในเรื่องของการทำงานเพราะเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรนะคะ31กันสิงหาคมนี้ถึง1กันยายนทีมผู้ประกาศของเราคุณเฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะคุณต้นอนนท์ตาสุพลพร้อมทีมงานนะคะก็เดินทางกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกันนะคะคงได้ติดตามกันส่วนประเด็นตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวเราต้องส่งต่อไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันมีหลากหลายประเด็นเลยนะในตีคล้องร้องข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็ใครที่จะฟังคุณปูบินมาวันนี้คุณปูปะคุณปูหรือเปล่า
0: คุณพี
1: คุณพีไปฟังคุณพีตีคล้องร้องข่าวกันค่ะว่าข่าวสารที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจัดหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้ววิชาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานสิ่งของ750ชุดช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นาทีณโรงเรียนบ้านล้านดอนราชรังสรรค์บ้านล้าน1ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีด็อกเตอร์อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนรวม750ชุดมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4แห่งในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนั้นคณะได้เดินทางไปเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนไตรประชาวิทยาบ้านตีนตกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโรงเรียนบ้านนาฝ้าบ้านนาฝ้าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาและโรงเรียนบ้านท่าคำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องครับการได้รับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปรับปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูนักเรียนประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้มาดูกันที่เรื่องต่อไปครับไปดูกันที่เรื่องของไฟไหม้กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผยควบคุมเพลิงได้แล้วเร่งฉีดน้ำดับความร้อนห่วงควันกระทบสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยท่านนายกเปิดเผยครับว่าขณะนี้สามารถจะควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณของจุดเกิดเหตุครับแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่แล้วละก็นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้สำหรับในการบรรเทาและป้องกันเหตุทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารของประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงครับขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสได้เข้ารับการรักษาพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนกรณีของทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในสภาพดีได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้เพิ่มมาตรการในการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินครับและหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของตลาดระบุว่าอาจไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายจนยุบตัว ตัวอาคารครับมีการทำประกันภัยโครงสร้างไว้ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับรวมไปถึงครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุครับโดยหากไม่สามารถจะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วละก็ครับเพลิงอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปยังพื้นที่โดยรอบมากกว่านี้ครับจากเรื่องของไฟไหม้ครับไปดูกันที่เหรียญที่ระลึกกันบ้างครับกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีวันสวรรคตร6และ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเริ่มวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวครับในการเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดทำขึ้นนะครับจำนวน3ชนิดราคาประกอบด้วยครับ 1. เหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 99,999 บาท 2. เหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและ 3. ครับเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทและสำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจะทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาททั้งนี้ครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนช่องทางในการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญนั้นส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์025657944และสำหรับในส่วนภูมิภาคครับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th และที่แอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าที่ App Store และ Android ครับที่ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับในการลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภครัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่อุดรธานีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับรวมไปถึงครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและตรวจสอบเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ทราบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิของตนนะครับสิทธิของผู้เข้ารับการบริการก่อนจะชำระเงินขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียดและจะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจครับมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีครับไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากผู้บริโภคครับได้รับความเสียหายทางสคบเองครับก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามก็ควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการนะครับตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์อ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนและเก็บสัญญานะครับกับหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาที่ถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับและหากพี่น้องประชาชนครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะติดต่อสายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชันครับ OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกันบ้างโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงระหว่างครม.สัญจรสงขลาแจ้งจนะมีผลศึกษา4เป็นกรอบยึดข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะมีขึ้นครับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ครับจนถึงวันอังคารที่1กันยายนนะครับว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคือการไปรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆโดยตรงครับเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ครับอำเภอจันนะจังหวัดสงขลารัฐบาลนั้นได้รับทราบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยขอชี้แจงนะครับว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับหรือว่า Strategic Environmental Assessment ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหรือว่ามอ.ครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี65ครับถึงวันที่28สิงหาคมปี68ครับซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และทางเลือกในการพัฒนารวมไปถึงการจัดทำแนวทางติดตามและประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับโดยตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นได้มีการจัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับมากกว่า40เวทีครอบคลุมครับประชาชน ชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทั้งนี้ครับในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีในภาพรวมโดยพิจารณาครับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งครับโดยครม.ครับได้รับทราบและเห็นชอบผลการจัดทําเมื่อวันที่16มิถุนายนครับปีนี้ครับ2569จากเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูกันที่การเฝ้าระวังความเจ็บป่วยในช่วงนี้กันหน่อยครับรัฐบาลย้ำโควิด19ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับตามคาดการกระทรวงสาธารณสุขแนะป่วยพักลดใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกระวังข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับโดยทางกรมควบคุมโรคครับระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับคือเดือนสิงหาคมนี้จะพบแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ทุกอย่างมีเพียงพอครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและไม่ตื่นตระหนกครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและเฝ้าระวังอาการอย่างเหมาะสมและจากข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่ต้นปีครับวันที่1มกราคมถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา28สิงหาคมมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยนั้นจากฐานข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพรวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68ครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวน978รายพบสายพันธุ์หลักนะครับ NB1.8.1 จำนวน490รายหรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ครับรองลงมาคือ JN1 ครับจำนวนครับ246รายหรือคิดเป็นนะครับร้อยละ 25.15 ครับและนะครับ XEC ครับจำนวน82รายหรือร้อยละ 8.38 ครับXFG ครับจำนวน76รายหรือร้อยละ 7.77 และกลุ่มของ BA 3.2 ครับจำนวน8รายหรือร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ครับข้อมูลแนวโน้มสายพันธุ์ล่าสุดระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ1เดือนตรงนี้จำนวน48รายยังคงพบ NB1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักจำนวนครับ27รายด้วยกันครับคิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาครับคือ JN1 จำนวน15รายร้อยละ 31.25 ส่วน XFG ครับและกลุ่ม BA 3.2 พบสายพันธุ์ละ2รายหรือร้อยละ 4.17 และสายพันธุ์อื่นๆครับอีก1รายหรือว่าร้อยละ 2.08ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเป็นฤดูระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนครับจึงควรจะดูแลสุขภาพและสังเกตอาการของตนเองนะครับหากท่านมีอาการป่วยควรพักผ่อนนะครับและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวครับหรือว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันนั้นยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ครับยังเป็นไปตามการคาดการณ์ จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกลั่นกรองข้อมูลก่อนจะส่งต่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับหรือติดต่อได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราครับจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่มาเยือนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับจึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยเราในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: 6:55 นช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะแล้วเหลือเวลาประมาณ3นาที
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่บังออนเจมุ้ยป่าโมงนะคะพี่ตีด้วยค่ะบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักเลยอากาศเย็นสบายเลยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรารัตน์คุณพรเทพพี่พิกุลมาแล้วพี่วุฒิชัยติดตามข่าวยามเช้าอยู
1: ่
0: แล้วก็พี่สุพิชบอกว่าที่โคกจานอุทุมพรมีสายศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตก24องศาครับติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับ
1: ค่ะอาจารย์ทองพลในนอกบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็คุณวันดีคุณสมยศบอกว่าระยองเช้านี้อากาศสบายสบายค่ะ
0: ค่ะพี่สุวรรณก็บอกว่าทุกท่านเช้านี้อากาศดีมากตำบลท่าวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่ชนันพี่อเนกมาแล้วนะคะน้องชาตรีบอกเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่
1: สุพิชพี่วุฒิชัยนะคะคุณพี่กุลคุณจิรรัตน์นะคะคุณดาวคุณบุญชัยคุณวรรณชัยคุณพรทิพาหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาก็ฝากทุกท่านค่ะ
0: อาจารย์ธนพลบอกเพิ่มเติมมาว่า AM 891พุเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนครับสื่อวิทยุยังไม่ตายเข้าถึงง่ายขอบคุณมากต้องขอบคุณทางทีมงานพี่ๆช่างเทคนิคของเราด้วยหลังจากที่เรียกว่าปรับปรุงพัฒนา AM 891เครื่องส่งต่างๆเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วมากคุณผู้ฟังคือเรียกว่าผู้ที่สะท้อนพวกเราได้ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวยินดีน้องเนเน่น้องเนเน่หลังจากที่ผ่านเข้ารอบไฟแนลใช่ไหมคะเตรียมรอเข้าชิงเลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทั้งโลกทั้งคนไทยทั้งหลายๆท่านเนี่ยชื่นชมยินดีรัฐบาลด้วยท่านผู้ว่าด้วยน้องกลับมาแล้วเนา
1: ะ
0: ปรากฏว่าโอ้โหคนนี้ยิ่งเห็นข่าวแล้วใจฟู
1: ทำไมคะ
0: ลุงแอดค่ะลุงแอดเราจะเรียกน้าแอดใช่ไหม
1: น้าแอดน้าแอดของเรา
0: น้าแอดคาราบาวปรากฏว่าน้าแอดบอกว่าต้องเรียกลุงแอดแล้วเพราะว่าลุงแอดศิลปินแห่งชาติแห่งวงการตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะคะปรากฏว่าลุงแอดเนี่ยประทับใจเนเน่มากคือตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็บอกว่าอยากได้ลายเส้นอยากขอลายเส้นอยากจะโอ้โหชื่นชมน้องมากปรากฏว่า
1: ค่ะ
0: ขอมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาทให้เนเน่
1: คว้ากระเป๋าส่วนตัวเลยนะ
0: ใช่บอกเนี่ยเป็นรางวัลหนูเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนอยากเป็นแบบหนูนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าขอมอบเงิน1ล้านบาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อเอาชัยชนะมาฝากพี่น้องคนไทยเห็นแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหชื่นชมชื่นชม
1: ค่ะ
0: ขณะที่ช่วงนี
1: ้ค่ะที่ว่าอันนี้น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอันนี้ใจฟูแล้วใช่ไหมน่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือตอนนี้เนี่ยทางใครที่อยู่โซนพัทยานะเขาบอกว่าเตรียมแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคึกคักเลยนะคะเพราะว่าเตรียมต้อนรับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเตรียมที่จะยกกำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยพักผ่อนยาวๆเลยที่พัทยา 5,000 นายเน้นย้ำว่าเป็นการคือท่านผู้ว่านฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าเน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยนะกำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าหรือว่าให้บริการเนี่ยต้องราคาย่อมยาวนะคะราคาก็ให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่โกงจนเกินไปไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่าเขายกผลขึ้นมานะ 5,000 นายนะคุณทำไมต้องทำเสียงงี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5-15 ล้านบาทเลยทีเดียว
0: ค่ะก็รวมกันแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนตกคนป่วยเยอะนะคะอย่างตีคอน้องข่าวคุณพีพฤฒแก้วพิบูลก็นะคะแจ้งไปแล้วว่าใครป่วยก็พักเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหเป็นไม่สบายกันเยอะมากนะคะส่วนคอรมอสัญจรนอกสถานที่พรุ่งนี้มะรืนนี้จังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขรองรับไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านพื้นที่เองอย่างนราธิวาสเห็นบอกว่าเตรียมเสนอคอรมอ14โครงการวงเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะส่วนทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ระบุนะคะว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลาง550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มภาคเหนือปรับลดขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะลงพื้นที่กันก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะ
1: ค่ะครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามีกบหนึ่งกบแล้วอีกกบหนึ่งก็นะคะมารออ่านข่าวอยู่แล้วนะคะจะเป็นกบไหนนั้นต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชน